ได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio อยากฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailandหลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร้อม24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงคุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 9.5 BP Radio

พลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio

ื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

ถ้ายังเฟนไม่พอกับเพลงคล็อปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 04

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมง

0: ณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับหนึ่งทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True D-Tech
5: You by True ซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
6: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีด
7: เรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini
8: กินกับยูแจกส่วนลดจุก
6: ๆแค่มียูอยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ
9: Whatever you want ยูจัดให้ยูบายทูแพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มยูกับยูดีกว่า
5: ซิมและแพ็คของคนเจนใหม่

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่า4แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึง4แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญ

0: อัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้กับดีเจวินนะครับที่ BP Radio นะครับสำหรับช่วงเวลาของพักบ่ายวันนี้เลยนะครับเจอกันบ่ายนี้นะครับตรงกับช่วงบ่ายของวันที่30วันนี้สิ้นเดือนนี่ใช่ไหมครับ30นะครับเดือนมิถุนายนนะครับ2569นั่นเองนะฮะเป็นไงบ้างวันนี้บ่ายนี้นะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะบรรยากาศเป็นไงบ้างบอกกล่าวทักทายมาได้มีฝนฟ้าไหมตอนนี้ที่ในเมืองเชียงใหม่รู้สึกมีความครึ้มๆนะมีความมืดๆครึ้มๆมีความแปลกๆนะฮะเรามาดูว่าอากาศวันนี้ฝนฟ้าจะมาหรือเปล่าเมื่อวานนี้ตอนช่วงหัวค่ำนะฮะก็มีฝนฟ้าตกลงมาแล้วอากาศก็เย็นวันนี้ที่เชียงใหม่ก็เย็นสบายนะก็เย็นสบายดีนะฮะลงมาทักทายลงมาเซฮายกันได้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันสำหรับช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับตอนนี้บ่ายโมงกับอีก4:15นะครับลงมาทักทายแล้วก็เซฮายกันได้เลยนะอยู่กับ True Detect เช่นเคยนะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ให้การดูแลให้การสนับสนุนกันแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มบดเดี่ยวด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาทักทายคุณผู้ฟังในแชทที่ส่งมากันดีกว่าสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีพิสิทธิ์ด้วยพิสิทธิ์ฟังตลอดใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังอยากฟังงมเข็มในไม่ใช่สิเพลงเข็มในทะเลชื่อมันคล้ายกันไม่ใช่งมเข็มนะเพลงเข็มในทะเลเฉยๆนะครับทำไมไม่ตั้งชื่อเพลงอื่นเนาะมันก็จะไปซ้ำกับเพลงคนอื่นเขาเข็มในทะเลนะครับเป็นเพลงที่ของกบไมโครนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับสวัสดีทักทายพี่เดี่ยวด้วยกันนะฮะทักทายครับตอนบ่ายก็ดีใจครับเดี๋ยวแดดเดี๋ยวครึ้มครับบรรยากาศพังง่วงมากๆเลยวันนี้ขอเพลงเอลติดไฟแล้วกันพี่เดี่ยวใส่ง่วงจัดนิดนึงนะฮะพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์ครับเซฮายครับดีเจวินขอเพลงอิจฉาตาร้อนของแสงระวีนะฮะนั่นชื่ออิจฉาของสอนอิจฉาแสงระวีนะฮะสีระแวงแสงระวีนะครับสวัสดีพี่โอ้แล้วกันนะฮะพี่โอ้ก็มาแล้วเหมือนกันทักทายช่วงเวลาบ่ายนี้นะฮะพี่โอ้ครับเมื่อเช้าหวานเจี๊ยบเมื่อเช้านะเมื่อเช้าน้องของร้อนส่งเอสเอ็มมาตั้งแต่เช้าเลยนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนะฮะบราซิล5พอขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะคะน้องหงร่อนเยอรมันไม่ชอบและไม่มั่นใจเลยค่ะผลการแข่งขันเป็นไงบ้างคะปอลลิวพูยิ่งใหญ่นะฮะบราซิล5พอนะน้องหงร่อนบอกไว้เงินเข้ารัวๆหรือเมื่อเช้าที่ผ่านมานะฮะของแท้นะฮะก็ว่ากันไปนี่ไปสับสนแบบเล่นการพนันไม่ดีนะนะฮะก็ติดตามต่อไปแล้วกันนะครับในส่วนของก็เรียกว่าผลบอล นะครับที่หลายๆคนนั้นชื่นชอบพี่โอนี่ก็มีเหมือนกันนะฮะบอลมีคู่เดียวที่ชนะนางยังรู้เยอรมันกับฮอลแลนด์ตกรอบเรียบร้อยญี่ปุ่นจะเอาอะไรไปรอดอันนี้พี่โอบอกไว้นะฮะตามสภาพนะฮะดีเจวินครับขอเพลงขอบน้ำเงินครับขอบน้ำเงินนะฮะของบริสแลมนะขอบน้ำเงินขอบน้ำเงินขอบฟ้าสิพี่ขอบน้ำเงินว่ะมุกนี้โอ้มันเกือบคิดไม่ได้นะเกือบคิดไม่ทันนะขอบน้ำเงินนะฮะนะขอบเขียวก็ได้นะพี่นะง่ายดีนะฮะปอลอแซมบ้าบราซิล5พอนะฮะแหมอะไรเนี่ยเปิดรายการมากับบอลเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยสวัสดีพี่เคโรด้วยกันขอเพลงทำดีที่สุดแล้วนะครับทักทายเข้ามานะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะพี่เฟิร์สขอเพลงจำไว้เลยของทัชเข้ามาด้วยนะฮะจำไว้เลยของทัชเข้ามานะครับแล้วก็พี่แบดคอมบารีเมืองการสวัสดีครับดีเจวันนี้มานั่งรอดีเจอยู่นานแล้วครับยินดีมากๆเลยพี่จะได้มาฟังเพลงด้วยกันตรงนี้เนาะทักทายอเมช่วงบ่ายนะจ๊ะหนูขอเพลงกระโดดกอดของเคลียร์หน่อยจ้าอเมเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ใหม่ภาพแมวตัวเองเหรอแมวสดใสมากเลยนะฮะเมื่อเช้าเหมือนยังไม่ใช่ภาพนี้นี่ใช่ไหมนะฮะแมวตะมุตะมินะฮะเหมือนเจ้าของเลยนะจ๊ะนะฮะพี่แบงค์ไลโอรสสวัสดีครับพี่วินแบงค์ไลโอรสรายงานตัวครับขอเพลงว่างเปล่าของปอนนิพนธ์นะฮะโอ้โหนะฮะพี่แบงค์ภาพนี้สมัยอโมบายใช่ไหมใช่หรือไม่เหมือนน่าจะเด็กนะฮะภาพนี้น่าจะเป็นภาพสมัยก่อนนั่นเลยไอโมบายเวลคัมเมื่อก่อนนั่นเลยใส่แว่นดำมาผมตั้งเลยทีเดียวตอนนั้นยังไม่ได้สักเนาะแบงค์ไลโอรสนะครับพี่แบงค์นะครับพี่ข้าวเปล่าต้มจืดสวัสดีครับทักทายช่วงบ่ายกำลังกินข้าวอยู่เลยครับพี่ฮะกินอะไรวันนี้เที่ยงนี้กินอะไรนะฮะแย่ yeah, ไต้หวันสวัสดีครับขอเพลงผ่านมาขอบใจจริงๆทักทายจ้าฝายกระป๋อมด้วย
แล้วก็พิวดีพลังกูลครับจากลำปางนะฮะทักทายช่วงบ่ายลำปางฝนตกตกหยุดๆทั้งวันเลยครับแถวเชียงใหม่เหมือนกันไหมเชียงใหม่ไม่ตกพี่มันหยุดอยู่แค่ลำปางเห็นว่าเชียงรายลำปางพะเยาน่านนะแพร่หลายจังหวัดเลยมีฝนตกหยุดๆนะฮะแต่เชียงใหม่ฝั่งเชียงใหม่ลำพูนนั้นไม่มีนะครับแต่เย็นเพราะมันก็ไม่ไกลกันเกินไปเนาะมีลมเอื่อยๆเรื่อยๆนะครับขอเพลงขวานบินในเวอร์ชั่น3ชากันละกันนะแก้ง่วงนะฮะเดี๋ยวรอสักกรรมพี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังละกันนะฮะพี่มิกกี้มอนซาทักทายครับดีเจขอเพลงคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วของโชเล่นะครับทักทายด้วยนะฮะพี่เพชรสวัสดีครับทักทายตอนบ่ายดีเจวินขอเพลงคนเดินถนนละกันคนเดินถนนคนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกนะเดี๋ยวไล่ดูแชทกันก่อนนะฮะมินนี่เอามินนี่มามินนี่มาไวฮะมินนี่ลำปางสวัสดีค่ะพี่วินขอฝากทักทายดื้อกับเต้ด้วยละกันนะจ๊ะมายังไม่แน่ใจเหมือนกันนะดื้อมาละดื้อมาละแต่เต้นี่ไม่แน่ใจนะฮะดื้อบอกว่าทักทายครับพี่วินทักทายแจมด้วยนะฮะขอบน้ำเงินคิดได้ยังไงเนาะใช่นั่นสิขอบเขียวดีกว่าเนาะเออนะฮะพี่ธงชัยทองประเสริฐทักทายครับดีเจทุกท่านด้วยเลยกันนะฮะขอเพลงโจโจ้หนึ่งเพลงของบาซูก็แล้วกันนะฮะได้เลยนะฮะพี่แบงค์ไลน์ว่าดีเจรู้ทันตลอดไม่ได้เจเป็นคนช่างสังเกตนะพี่แบงค์ไลน์เขาเอาภาพสมัยเป็นวัยหนุ่มให้ดูนะฮะตอนนี้ก็หนุ่มอยู่เนาะตอนสมัยวัยรุ่นสิตอนสมัยเป็นเจนแซดเจนซีอะตอนสมัยไอโมบายเมื่อก่อนนะรู้ทันนะเนี่ยแย้บอกว่าอะไรอะถ้ากระปอมฟังอยู่ฝากเปิดให้ฟังด้วยเดี๋ยวรอพี่ปอมมาก่อนปอมต้องฟังอยู่เปล่าแย้นั่งส่งเพลงมาให้นะเดี๋ยวเปิดให้ท่อนนึงอามิบอกว่าเมื่อเช้าก็ภาพนี่แหละค่ะเปลี่ยนเมื่อคืนนี้เองเป็นแมวของอามิอ้อมแมวเอ็มเพิ่งเสียเหรอฮะอ๋อเหรอแมวเอ็มเพิ่งเสียไปแล้วและโดนหมากัดตายด้วยคิดถึงเลยเอามาตั้งเป็นโปรไฟล์นะฮะเป็นโปรไฟล์เนาะโอ้คนเราบางครั้งบางทีเลี้ยงมานานเนาะหมากับแมวเนาะเจอกันเมื่อไหร่ก็กัดกันตลอดนะฮะพี่วสันต์หนุ่ม23แสดงความสนใจด้วยนะฮะพี่วสันต์หนุ่ม23ทักทายครับขอเพลงซุปตาในใจของไอ้น้ำด้วยละกันนะฮะอุ่นหนุ่ม23วสันต์นะพี่วสันต์หนุ่ม23เปิดตลอดไหมฮะนานๆทักมาทีนึงบางคนก็เปิดตลอดนะครับแต่ว่านานๆอาจจะทักมาทีนึงอาจจะไม่ทักตลอดนะฮะเออนะครับอ่ะมานี่คือแชทในช่วงแรกที่คุณผู้ฟังส่งมาในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนก็แล้วกันนะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันสำหรับบ่ายนี้เลยนะครับบ่ายโมง51นาทีอย่าลืมแอดไลน์เข้ามานะครับ line id fm975 line id fm975 ครับ

มาเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนแล้วกันเซตแรกนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวต่างๆที่น่าสนใจกันนะครับบ่ายโมง52ที่เดี๋ยวเริ่มที่เพชรพลก่อนไหมอยู่ใกล้ตัวเราดีอยู่ใกล้มือดีเจดีคนเดินถนนใช่ไหมคนเดินถนนคนหนึ่งมันจะทำเธอซึ้งถ้าเป็นสุขพี่วสันต์บอกว่าฟังตลอดแต่ไม่ทักทายครับดีเจเยี่ยมเลยครับพี่นะทักทายพี่เอกชุมทางท่านางหอมด้วยกันแล้วกันนะครับดีครับดีเจรายงานตัวจัดร้านก่อนครับเปิดฟังไปด้วย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคนเดินถนนนะครับเพลงนี้จากนี่เลยนะครับจากพี่พลพลนั่นเองที่ขอไว้นะครับเนาะพี่โอว่าดีเจครับเดินฟุตบาทได้ไหมฮะถ้าเดินฟุตบาทต้องชัดชาติครับหรืออีทฟุตบาทก็ได้กระถินริมรั้วสูงขึ้นเลยบ่าหุ่นกระดังงามันร้องว่าไงนะลืมไปละทานตะวันชูคอนั่นอีทฟุตบาทพี่มาเดินถนนมั่วๆไม่ได้นะในกรุงเทพเดี๋ยวโดนรถชนตุยนะฮะต้องปรึกษาผู้ว่าชัดชาตินะฮะอย่างนั้นนะสวัสดีพี่ชิดชาริโต้เกาหลีนะครับทักทายครับพี่เกาหลีร้อนมากๆเลยขอฟังเพลงหน้าที่ของความรักหน่อยพี่ร้อนได้กี่องศาพี่อย่าบอกนะว่า25องศานะร้อนของเกาหลีเท่ากับหนาวของไทยนะฮะหลายคนอยู่เกาหลีอยู่ไต้หวันฮ่องกงนานพอเจออากาศสักประมาณสัก25-26องศาบอกว่าร้อนละนะฮะบ้านเรา25องศานี่คือชิลสบายๆมากเหมือนตอนเนี้ยเชียงใหม่น่าจะประมาณสัก26-27-28ประมาณนี้ไม่เกิน30อากาศสบายเลยตอนนี้นะฮะภาคเหนือนะครับเพราะว่าฝนมันตกที่ทางโซนฝั่งลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่นะฮะทำให้อากาศทางภาคเหนืออากาศสบายน่าจะประมาณสัก25-26องศาไม่เกินนี้นะฮะก็เย็นสบายลมเอื่อยๆนะครับนะสวัสดีพี่ตองนะครับขอเพลงใจฉันอยู่กับเธอของ Blackhead ครับสวัสดีพี่บลูด้วยขอเพลงเคยตุยมาแล้วของ Why Not 7นะครับพี่ดีเจนะฮะพี่เอกนริน1978สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วินทักทายครับพี่เอกนรินทักทายที่เชียงใหม่เนาะพี่เข้าปล่าบอกว่าขอเพลงนี้ด้วยครับดีเจส่งลิงก์มันรอเพลงอะไรพี่ส่งลิงก์เพลงแล้วเดี๋ยวกดดูนะพี่ทองบาจากหางดงสวัสดีครับขอเพลงเจ็บปวดที่งดงามกันแล้วกันครับของพี่แนบหรอเจ็บปวดที่งดงามของพี่แนบได้โทรสเปกนะนะครับลุงแป๊ะมาแล้วครับวันนี้มาไวแฮะทักทายตอนบ่ายครับดีเจขอเพลงเจ็บกว่าเธอดอนสอนระเบียบนะครับเอาเป็นเวอร์ชันโคเวอร์นะ AI ส่งน้องหมามา1ตัวมีเพื่อนเป็นหมาจ้าหมาตัวนี้มีชื่อไหมครับ2ตัวเนี่ยแป๊ะกำลังให้อาหารน้องหมาอยู่นะฮะลงมาทักทายกันนะครับจะทำอะไรอยู่ก็ตามแต่เซฮายเข้ามาวันนี้ขอเพลงเข้ามากันเยอะเลยนะครับนะเธอจะมองมันสวยถึงเมื่อไรไม่รู้มาเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาฟังเพลงฟังข่าวกันชวนคุยกันเรื่องต่างๆนะครับทักทายคุณผู้ฟังทุกพื้นที่ที่กำลังฟังกันอยู่นะฮะ ลุงแป๊ะมาไวไม่โดนเจด่าพี่โอบอกไว้นะฮะลุงแป๊ะเขาจะเลี้ยงชอบเลี้ยงหมาบ้านพี่โอเขาจะไม่เลี้ยงหมาแบบพันธุ์สวยงามเพราะว่าอยู่สวนไงอยู่สวนอยู่ไร่ก็ต้องหาหมาแบบลุยๆหน่อยหมาบ้านหมาพันธุ์ไทยต่างๆนี่นะฮะลุงแป๊ะนี่เยอะมากนะจะไม่ได้แนวเลี้ยงสไตล์แบบคนกรุงเทพในเมืองนะกรุงเทพเนี่ยเขาจะเลี้ยงแบบไว้ดูเล่นไว้ในห้องแอร์เนาะมันคนละฟิลกันนะฮะส่งให้พี่โอดูก่อนนะฮะฟังเพลงของ The Sun นะครับชื่อเพลงว่าดีที่สุดแล้วนะครับที่ขอไว้นี่เลยนี่เลยนะครับเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงก่อนนะเข้ามากันเยอะเลยนะครับที่ฝากไว้อาจจะมีสลับคิวเพลงต่างๆไปบ้างนะครับตามความเหมาะสมเนาะ

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: เอาละครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงบ่าย2ยังเป็นทางการอีกครั้งก็แล้วกันในช่วงเวลานี้นะฮะจบไปกับเพลงใจฉันอยู่กับเธออ่านะฮะใจฉันอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับในช่วงเวลานี้บ่าย2โมง10นาทีนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายยังเป็นทางการบ่าย2ยังเป็นทางการเนาะวันนี้สิ้นเดือนครับฮะวันนี้สิ้นเดือน30นะครับเดือนมิถุนายน2019กับบรรยากาศในวันนี้หลายๆคนก็คงจะเงินเดือนเข้ากันแล้วยังเข้าช่วงไหนช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงเช้านะครับหรือว่าช่วงกลางคืนหรือพรุ่งนี้ก่อนเข้าหรือบางคนก็โน่นมาที่5โน่นอันแล้วแต่บางคนก็เข้าตั้งแต่25แล้วอันแล้วแต่ความเหมาะสมกันละกันนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงบ่ายยังเป็นทางการนะครับสักทายทางบนทริกด้วย FM 90 MHz ที่กำลังลิงก์สัญญาณอยู่ที่ FM 90 MHz นะฮะ KSN Radio ที่อำเภอบุญทริกอุบลราชธานีนะครับทักทายทางแชทวันนี้เข้ามากันเพียบทีเดียวนะฮะทักทายพี่ศิรินาถพี่นีนะครับป้านีมาพี่ศิรินาถเล็กคุณแม่นีได้ไหมคุณป้านีแล้วกันเนาะนะฮะเมื่อวานนี้พี่ศิรินาถเอามะม่วงมาฝากดีเจก็ฟังฮะมะม่วงเบานะฮะที่เป็นลูกเล็กๆอะฮะแต่ว่าเขาแช่เหมือนกับแช่อิ่มมาเนี่ยอร่อยมากพี่เพิ่งกินไปเมื่อกี้เองตอนเที่ยงกินเองนะฮะมีความหวานหวานเปรี้ยวๆละมุนลงตัวกรุบกรุบกรอบนะเอาเหมือนกับดองมาฮะใส่ในอะไรนะพัพเปอร์แวร์เขาเรียกว่าอะไรฮะซุปเปอร์แวร์เหมือนกับเป็นฝานะฮะที่เป็นชนะที่เป็นฝาปิดนะฮะแล้วก็แช่ตู้เย็นฉ่ำๆนะพี่โอ้อร่อยมากเลยนะฮะขอบคุณมากเดี๋ยวรอบหน้าพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าทำอีกจะเอามาฝากให้กันละกันเมื่อวานนี้มานัดเจอนั่งสนทนากันนะฮะที่ตลาดกาดมณีที่แถวแยกสนามบินเชียงใหม่นะฮะมากับคุณลุงคุณพี่แล้วกันอ่ะมากับคุณพี่นะฮะอีกหนึ่งคนนะฮะมานั่งสนทนากันมาเมามอยสักพักหนึ่งฝนตกนะก็เลยกลับกันแล้วก็แช่ตู้เย็นฉ่ำๆนะพี่โอ้อร่อยมากเลยนะฮะขอบคุณมากเดี๋ยวรอบหน้าพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าทำอีกจะเอามาฝากให้กันละกันเมื่อวานนี้มานัดเจอนั่งสนทนากันนะฮะที่ตลาดกาดมณีที่แถวแยกสนามบินเชียงใหม่นะฮะมากับคุณลุงคุณพี่แล้วกันอ่ะมากับคุณพี่นะฮะอีกหนึ่งคนนะฮะมานั่งสนทนากันมา

0: ใครจะฝากโดเนทก็โดเนทได้นะครับนะดูแลกันได้ช่วงนี้ช่วยเหลือค่าฟงค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตกับ BP Radio สามารถจะโอนโดเนทมาได้ที่บัญชีพร้อมเพย์นะครับใช้เบอร์เดียวกันนะ0840456862นะครับ0840456862นะฮะสามารถจะโดเนทมาได้เลยก็คือเบอร์ BP Radio นี่แหละที่คุณผู้ฟังใช้ขอเพลงใช้ SMS ใช้โทรศัพท์มาได้นะ0840456862บัญชีกรุงไทยนะครับหรือบัญชีของ True Money ก็ได้ครับคุณผู้ฟังฮะ True Money Wallet ใครมี True Money Wallet อยู่ก็สามารถโอนมาได้นะครับที่เบอร์เดียวกัน0840456862 0840456862นะฮะก็สามารถจะโดเนทค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตได้กับ DJ Win Digital ทันตรงนี้เลยนะครับอ่ะช่วงนี้อยู่กับTrue Detect ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันครับเดี๋ยวมาอ่านข้อความอีกสักครู่หนึ่งนะฮะมา
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: ยำปูม้าเจ็ดยอดครับร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำนะฮะอย่าลืมนะพรุ่งนี้วันที่1ยำปูม้าเจ็ดยอดเขาจัดกิจกรรมร่วมกับโค้กนะโคคาโคล่านะครับก็ใครที่อยู่เชียงใหม่แวะไปทานยำปูม้าเจ็ดยอดสาขาหลักที่เชียงใหม่นะฮะคุณผู้ฟังทานครบ 1,000 บาทนะครับแล้วก็สั่งครบมา1ขวดนะครับสั่งครบมา1ขวด1ขวดนะฮะหรือในส่วนของโค้กนะฮะ1กระป๋องแบบไม่มีน้ำตาลนะฮะเอาต้องสั่งทั้งขวดโค้กใหญ่แล้วก็ขวดกระป๋องด้วยนะฮะมีสิทธิ์จะรับนะฮะซื้อเสื้อราคา99บาทเป็นเสื้อยืดโลโก้โคคาโคล่าฟีฟ่าเวิลด์คัพนะครับเสื้อก็จะเป็นเสื้อลิขสิทธิ์แท้เลยฮะของโค้กเลยนะฮะเสื้อสียืดสีแดงนะครับเขียนว่า Play the Game โคคาโคล่าแล้วก็มีรูปขวดโค้กตั้งอยู่ตรงข้างๆนะฮะสวยๆนะฮะ1ชิ้นนะครับเป็นลิขสิทธิ์เลยของโคคาโคล่านะฮะก็ทำขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองฟีฟ่าเวิลด์คัพบอลโลกในปีนี้นะครับก็ไปร่วมสนุกกันได้นะครับเพียงแค่ผืนละ99บาทจากราคาปกตินี่แพงกว่านี้หลายร้อยนะฮะก็สามารถไปรับกันได้ทางครบ 1,000 ก่อนสั่งโคกด้วยมีสิทธิ์แลกซื้อทันทีเลย99บาทที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่สาขาหลักนะฝากด้วยกันครับนะสวัสดีพี่สวัสดิ์นะฮะจากบ้านคอร์แลนด์บุญทลิกด้วยนะครับบอกว่าดีจริงครับที่บุญทลิกบ้านคอร์แลนด์นี่แดดสลับครึ้มนะฮะแอบมีฝนนิดๆนะครับนะพี่ช่างเบิ้ลสันหลวงลำพูนนะครับทักทายตอนบ่ายกับวันอังคารสีจุ่มออนนะครับวันนี้หลังเครือสาพัดขมุกขมัวนะฮะครึ้มๆนะฮะแดดมีแดดลดลงไปเนี่ยวันนี้อยากให้ฟังเพลงตำหายาปากนี้นะฮะสมบูรณ์บุญโลดนะครับตำหายาวะนะช่างเบิ้ลสันหลวงนะฮะเดี๋ยวช่วงเพลงแปลกก่อนเนอะช่วงเพลงแปลกจะเปิดให้ฟังวันนี้มีสองเพลงแปลกก็มีเพลงป่าเบื่อตัววันนี้ทีมงานป่าเบื่อไม่ใช่สิทีมงานพี่เคนบอกว่าดีใจครับฝากเพลงป่าเบื่อของคุณแอดพันธุทัศน์ตัวด้วยคือตัวนะด้วยนะฮะฝากกับช่างสิริโชคพญางามตัวนะครับสิริโชคพญางามฟังอยู่เปล่าครับภูมิศิลป์ล้านนาทักทายภูมิศิลป์ล้านนาด้วยนะครับวันนี้เพื่อขอเพลงป่าเบื่อขึ้นนะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับพี่เคนส่งภาพมาวันก่อนไปทางอีสานมาผ่านกำแพงเพชรเมืองมรดกโลกนะส่งบรรยากาศไม่ดูนะนะครับไปเที่ยวไหนก็ส่งบรรยากาศมาดูได้กันละกันครับทักทายพี่นัทระยองด้วยนะครับขอเพลงคำขอร้องของผู้หญิงตาคำขอร้องของผู้หญิงปลาหมอคางดำนะฮะของพันวรการเข้ามานะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังละกันที่ฝากไว้นะฮะนะครับลุงแป๊ะบอกว่าดีเจครับเมื่อกี้เน็ตหายพร้อมกับฝนยุ่มยิ้มนะฮะขอเพลงเจ็บกว่าเธอของดอนสนระเบียบในเวอร์ชัน AI ใช่ไหมเฮ้ยลุงแป๊ะส่งน้องหมามาลุงแป๊ะนะหูไม่ค่อยดีคุณฟังมันต้องพูดหลายๆครั้งซ้ำๆเมื่อวานนี้ห้าโมงครึ่งทักมาดีเจเพลงผมเปิดหรือยังเปิดแล้วลุงแป๊ะนะเวลาเราจะเปิดเพลงท่านเขานะฮะเราต้องถามก่อนอยู่ไหมอยู่หรือเปล่าอยู่ไหมลุงแป๊ะนะฮะอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งอยู่ไม่เอ่ยได้ยินไหมจ้าได้ยินไหมเอ่ยฮัลโหลคือเราต้องถามเขาว่ามันเหมือนกับคนเฒ่าอะฮะที่เราต้องฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลงี้ก่อนก็ให้เขาตอบมาก่อนถ้าตอบปั๊บเราถึงจะเปิดเพลงถ้าสมมติเราเปิด

เปิดซุ้ม 4.5 นะดีเจไม่ได้ยินเห็นได้ยินเปิดเพลงเลยนะฮะมันต้องไม้เคาะหูนะฮะเอาไม้ทิ่มเข้าไปในหูหน่อยนะฮะนะลำใหญ่นะฮะมาเดี๋ยวดิฉันขอไล่ตั้งเพลงก่อนนี้ครับในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับตอนนี้บ่ายโมง17นาทีเข้ามากันหลากหลายมากมายทีเดียวที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะจ๊ะนี่พูดไปนี่ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าด้วยนะที่นินทาไปนี่ไม่รู้จะได้ยินหรือลูกแป๊อยู่เปล่าได้ยินนี่ได้เจอนินทาเมื่อกี้ไหมได้ยินกดหนึ่งไม่ได้ยินไม่ต้องกดอะไรน่าจะไม่ได้ยินอย่างเงียบกริบเลยนะฮะอ่านส่งแชทไปไม่ตอบนะฮะลำใหญ่นะฮะมาเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนดีกว่าช่วงนี้นะครับที่คุณผู้ฟังส่งมาสำหรับช่วงเวลาของบ่ายนี้ขอเย็นๆสักเพลงได้ไหมชื่อเพลงว่าหน้าที่ของความรักนะครับเมื่อกี้มีพี่ชิดวอร์ดิเจครับวันนี้อากาศที่เกาหลีร้อนนี่จริงๆก็เลยถามว่าร้อนกี่องศาพี่28องศาปัดท้อ28องศานี่คืออากาศสบายของประเทศไทยนะพี่ที่ดิฉันพูดอย่างนี้ได้พอเลยรู้ไหมครับเพราะว่ามีคนฟังรายการที่เกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงเขาชอบทักบอกดิเจครับวันนี้ร้อนมากเลยดิเจขาร้อนมากเลยเราบอกว่าลองแคปหน้าจอมาดูหน่อยซิไงฮะ25องศาบนร้อนยิ่งคนที่อยู่ทางยุโรปทางอังกฤษอเมริกานะฮะอากาศ23องศาร้อนจังเลยค่ะวันนี้อากาศร้อนมากเลยเหงื่อไหลคลายย้อยกี่องศาครับ20องศา20องศานี่คือร้อนแล้วเหรอฮะประเทศไทยนี่คือเปิดแอร์กันที่ประมาณ 24-25 องศานะฮะเย็นสบายเลยนะครับหลายคนไปอยู่ต่างประเทศนานไงก็เลยว่าชอบอากาศที่มันอยู่ที่ประมาณสัก 16-17 องศาเนาะ 17-18-16-17 มันกำลังหนาวสบายใจพอมาเจอสัก 25-26-28 โอ้บ่นร้อนแล้วบ้านเรานี่บางครั้งทีดีเจนะเปิดแอร์นะ27องศานะเปิด27องศาเลยนะครับไม่ให้มันหนาวเพราะถ้าหนาวว่ามันเสียงจะเปลี่ยนเสียงแบบมันจะขึ้นจมูกอะฮะคุณฟังต้องให้มันมีความพอดีเนาะนะพี่ฟอร์วันนี้เล่าข่าวเรื่องแอร์โฮสเตสด้วยเดี๋ยวสักครู่ก็แล้วกันนะครับลุงแป๊ะฟังอยู่นะฮะ

แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเพลงของเราเดี๋ยวนะทำไมมันกระตุกเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะฮะอ๋อไฟล์เพลงมันจะเสียเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขอเวลาแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจะขอแก้ไขแป๊บนึงนะฮะหน้าที่ของความรักนะฮะไฟล์เพลงมันจะเสียงั้นรอเวลาแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวขอตั้งเพลงแป๊บนึงงั้นเอาเพลงนี้ก่อนแล้วกันมาๆนะฮะเอาของลุงแป๊บก่อนแล้วกันไฟล์เพลงมันจะเสียนะฮะพี่เดี๋ยววันนี้ใจวินครับ28องศาร้อนนี่ประเทศไทยคงจะเหมือนขุมนรกฮะประเทศไทยนี่เฉลี่ยนะพี่นะช่วงหน้าร้อนนะฮะ35องศา38องศานะฮะบางวันแตะ40ด้วยซ้ำนะฮะร้อนมากนะฮะหลังๆมานี่เย็นมาหน่อยฝนตกเนาะ

พลงนี้รู้สึกว่าจะเป็นทำนองเพลงสักอย่างนะลืมชื่อไปแล้วนะฮะเนาะเป็นเพลงเก่านะแต่ว่าเขาเอามาทำเอาทำนองมาใส่เป็นเพลงใหม่นะครับชื่อเพลงว่าเจ็บกว่าเธอนะครับเป็นเวอร์ชัน AI cover นะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะตอนนี้พี่โออยู่ที่ร้านจ้อปูแม่วันนานะครับไปแวะซื้อของนะฮะร้านนี้ก็มีดารานะฮะแวะมาซื้อกันมากมายร้านค้าหลายที่ในเวลาดารามาเขาจะถ่ายรูปเนาะแล้วติดไปข้างฝาเนาะนะครับพี่โอก็ส่งบรรยากาศมานะครับทักทายกันช่วงนี้นะครับจะกินข้าวจะเดินทางจะขับรถจะฟังเพลงออฟฟิศนะฮะทักทายดีเจได้นะจะอยู่สวนอยู่ไร่นะครับอยู่ในหลากหลายอิริยาบถเนาะขอเพลงมาเดี๋ยวเราไล่ไปตามคิวเพลงฉันยังรักเพียงเธอเสมอเพลง Mega Dance นะครับเพลงนี้เป็นเพลงต้นฉบับคือ Mega Dance Broken Hearted Woman นะครับดึงดึงดึงดึงดึงเออใช่ใช่นะฮะแล้วเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันโดยเฉพาะข่าวใหญ่ที่หลายคนติดตามกรณีของสาว Air Hostess ขนเฮโรอีนนะฮะแต่นางบอกว่ารับหิ้วของนะรับหิ้วหมายถึงว่ารับซื้อรับฝากของนะฮะรับฝากของแล้วเก็บเงินปลายทางนะฮะแต่ที่มันน่าเขาเรียกว่ามันเหมาะเจาะคุณฟังดูไปมันเกิดจากอะไรคุณฟังจำมันคือแป้งได้ไหมธรรมนัสพรหมเผ่ามันคือแป้งฮะคนพะเยาใช่ไหมฮะสสพะเยาปรากฏว่าสาวคนนี้ก็สาวพะเยาเหมือนกันแอร์โฮสเตสการบินไทยที่โดนจับขนเฮโรอีนนะครับไปยังออสเตรเลียเป็นสาวพะเยาและขนเฮโรอีนเหมือนกันด้วยแล้วก็ขนไปออสเตรเลียเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนสมัยตอนธรรมนัสพรหมเผ่าเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเลยเปลี่ยนแค่ตัวละครเฉยๆจังหวัดเดียวกันคนบ้านเดียวกันสินค้าแบบเดียวกันปลายทางที่เดียวกันโอ้มันคือแป้งเลยนะเนี่ยว่ากันไปกันละกันนะครับนะสวัสดีพี่โอมแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะมาขยายความกันขอเพลงเผลอรักหมดใจของบี้ด้วยครับสวัสดีพ่อ MJMR นะครับบอกว่าดีเจครับกำลังขับรถอยู่หาหน่อไม้อยู่แถวไหนพี่ฮะกำลังขับรถส่งสินค้าอยู่นะฮะกำลังขุดเข้าไปเจาะเข้าไประวังโดนใบกล้วยฟาดนะพี่นะขับรถอยู่ที่ไหนก็ส่งบรรยากาศมาได้นะครับทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับนะหน้าที่ของความรักค่ะอีกรอบนึงเมื่อกี้เพลงมันกระตุกไปนะฮะเป็นเพลงเย็นๆฟังสบายๆเพลงนี้ได้เล็กพงศธรมารองร่วมด้วยนะครับ

เป็นเพลงเย็นๆนะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยกันละกันตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเนาะตอนนี้จูนกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่ที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะฮะกับหลากหลายนะเพลงขอเพลงช้ากันสักเพลงสองเพลงก่อนอย่าเพิ่งง่วงกันนะฮะห้ามง่วงเด็ดขาดเลยนะฮะเอาละครับสวัสดีพี่อ้อยสังกำแพงด้วยกันพี่อ้อยนะฮะพี่อ้อยนี่ลูกชายก็เป็นสจ๊วตนะพี่อ้อยลองถามลูกตัวเองว่าเคยรับหิ้วของไหมเดี๋ยวจะเล่าข่าวเรื่องกรณีไอโฮสเตสที่นางหิ้วของนะฮะหิ้วของที่ไปหิ้วเฮโรอีนเอาไปต่างประเทศนะฮะ เคยมีไหมของพี่อ้อยนี่ลูกเขาทำงานแกกาตาแอร์ไลน์สนะครับแต่ว่าที่โน่นนะฮะที่ตะวันออกกลางไม่ได้ไปออสเตรเลียนะฮะจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับลงมาเซฮายกันช่วงนี้นะฮะดีเจครับขอมาหน่อยนะฮะเริ่มง่วงแล้วตอนนี้อย่าเพิ่งง่วงเดี๋ยวจะเล่าข่าวจะเปิดเพลงไวๆให้ฟังขอมาหนึ่งตัวจะได้ตาเปิดกันก่อนเพลงไวจะมานะครับสักสองสามรอบมาไปสามรอบจะได้ตาเปิดกันเดี๋ยวจะหลับกันก่อนนะฮะนี่ครับลุงแป้งวันนี้เจอครับมันคือแป้งอยู่จังหวัดเดียวกันตรงกันขนาดนี้เลขน่าจะออกธรรมนัส60แน่ๆเลยเป็นไปได้เหมือนกัน60นี่คืออายุธรรมนัสหรอลุงแป้ส่งเลขไปทีมจีนมานะครับ976ล่ะฮะ0ไม่ใช่สิ076 016หรือ076 016เนาะสงสัยมาเนี่ยอาจจะเป็นเลข6สักอย่างต้องมาแน่ๆเลยมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะธรรมนัสให้โชคเหรอฮะมันคือแป้งนะฮะเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันขอเปิดอีกหนึ่งเพลงมินนี่ว่าได้ยินน้องมาก็ตาเปิดแล้วค่ะเออนะฮะรอฟังเพลงแดนซ์มินนี่อยากแดนซ์รอสักครู่นะครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะขอเพลงช้าอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวเราจะขึ้นเพลงไวกันสักหน่อยเดี๋ยวจะหลับกันบ่ายสอง

ป็นเพลงเย็นๆนะของโชเล่ชื่อเพลงว่าคนไปไม่อยู่คนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วเป็นเพลงใต้ไม่ไหวแล้วอันนี้สำเนียงใต้ใช่ไหมสำเนียงทองแดงเล็กน้อยนะจากใต้เราจะกระโดดไปที่จังหวัดพะเยากันเราจะไปเที่ยวพะเยานะฮะ เอ๊แต่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวพะเยาที่แบบเอ๊ะพะเยานี่อะไรทำไมเกี่ยวกับไหนใครเป็นคนพะเยาบ้างยกมือหน่อยแล้วใครเป็นคนพะเยาบ้างเดี๋ยวจะไปเหมาไหว้เขานะไม่ใช่ว่าอย่างนั้นนะฮะคือเราจะไปฟังข่าวเกี่ยวกับกรณีของแอร์โฮสเตสที่ขนเฮโรอีนกันที่ขนเฮโรอีนไปต่างประเทศนะฮะนะครับจริงๆเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วยแอร์โฮสเตสนะฮะอ่ะมาดูข่าวเลยก็แล้วกันนะนะฮะหลังจากมีประเด็นข่าวไปเมื่อวานนี้นะครับว่ามีแอร์โฮสเตสสาวการบินไทยวัยเพียงแค่26ปีนะครับขนเฮโรอีนนะครับใส่กระเป๋านะฮะแล้วก็เอาไปลงที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งเรื่องนี้ก็เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตก็คือส.ส.พะเยาคนดังคุณธรรมนัสพรหมเผ่าหรือว่าหลายคนรู้จักก็คือมันคือแป้งนั่นเองธรรมนัสพรหมเผ่านี่เคยโดนคดีความมันคือแป้งนะครับก็เนี่ยขนยาเสพติดนะฮะไปลงที่ออสเตรเลียเหมือนกันแต่โดนตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่มๆอยู่ในสมัยนั้นนะครับแล้วก็คือโดนคดีความแล้วก็ติดคุกกันเนาะไปแล้วคือจบไปละแล้วก็มาเป็นนักการเมืองอะไรเงี้ยมันก็เลยโดนล้อกันมาตลอดว่ามันคือแป้งมันคือแป้งนะฮะกลายว่าเรื่องนี้กลับมามีกระแสรอบหนึ่งเมื่อมีแอร์โฮสเตสนะชาวพะเยานะครับแอบขนแต่ทีนี้นะครับเจ้าที่ตำรวจนะของทางออสเตรียก็จับได้เมื่อวานนี้จากการเอ็กซเรย์ก็บอกว่าสินค้าที่เขาเอาใส่มามันเป็นกระเป๋านะกระเป๋าลายช้างนะฮะกระเป๋าเหมือนกระเป๋าสินค้าโอท็อปอะไรเงี้ยสินค้าโอท็อปสินค้าแบบหัตถกรรมหัตถเครื่องสารจักสารอะไรเงี้ยเนาะนะฮะซึ่งมันเป็นกระเป๋าผ้าสวยๆเงี้ยนะฮะแบบของคนไทยเงี้ยนะฮะเรื่องของเรื่องมันเกิดจากการที่สาวคนนี้เธอเป็นแอร์โฮสเตสการบินไทยแล้วเธอรับหิ้วสินค้านะครับหิ้วสินค้าหมายถึงว่ารับขนของนะฮะใครจะฝากของไปลงต่างประเทศอย่างนี้จะเป็นสุริจินเป็นแอร์เป็นสจ๊วตเนาะวันนี้จะจริงๆเขาไม่ให้ทำนะเขาไม่ทำอาชีพนี้นะแต่ว่าเขาแอบทำกันเพราะมันได้รายได้นะฮะวันนี้ที่จะบินไปออสเตรเลียวันนี้จะมีใครจะเอาของไปฝากญาติบ้างหรือจะส่งของไปต่างประเทศบ้างรับฝากนะครับแล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊กก็จะมีคนทักมาว่าอ๋อมีสินค้านะเป็นอะไรดีเป็นเสื้อผ้าไหมสมมติเนาะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่รองเท้านะฮะเดี๋ยวจะส่งไปให้ที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็รับสินค้ามาเขาอาจจะส่งพัสดุมาให้ก็ได้หรือเขาจะเอามาให้ถึงที่เราก็รับตังค์เลยอาจจะรับ5,000 6,000 หรือว่าถ้าใหญ่ก็เป็นหมื่นก็มีนะแล้วก็ขนใส่กระเป๋าตัวเองสัมภาระรับไปส่งที่ปลายทางนะปลายทางก็จะมีคนมารับต่อไปและทีนี้ในกรณีของแอร์โฮสเตสคนนี้นะครับเธอบอกว่าได้รับการติดต่อมาใน Facebook อวตารชื่อว่าโรสนะซึ่งไม่มีหน้าด้วยนะฮะในบัญชีอวตารใน Instagram ชื่อว่าโรสตอนแรกอ่ะแฟนหนุ่มเขาบอกว่าไม่เอาเธออย่าไปรับไปเรื่อยนะอาจจะเป็นโจรฝากของป่ะนะฮะทีนี้นางโรสเนี่ยก็บอกว่าฉันเป็นคนตัวจริงฉันมีตัวจริงฉันปิดหน้าเฉยๆนะฮะก็เข้าใจเขาบอกว่าเดี๋ยวจะโอนตังมาให้อาจจะเอาตังมาให้ 8,000 ก็น่าสนใจก็เป็นแค่กระเป๋านะฮะใครไปรู้ว่าในกระเป๋านั้นในกระเป๋าผ้านะฮะซ่อนเฮโรอีนไว้ข้างในด้วยโอ้โหนะฮะคู่นี้นะครับแฟนตัวของแอร์โฮสเตสสาวแล้วก็แฟนก็ไปรับสินค้ามาเขาบอกว่าในภาพกล้องวงจรปิดนะมีบุคคลต้องสงสัยเป็นผู้ชายนะครับใส่เสื้อฮู้ดนะเสื้อที่มีหมวกนะฮะเอามาเดินมาให้ที่คอนโดที่ห้องพักที่กรุงเทพนะฮะเอามาให้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรมาจากไหนเขาจะตามอยู่และบัญชีชื่อโรสเนี่ยก็ปิดการใช้ไปแล้วในออนไลน์ในโซเชียลก็ปิดไปเลยพอเป็นข่าวว่าเขาปิดเลยนะเดี๋ยวเจ้าที่ก็จะตามจาก IP นะครับว่ามันไปโผล่ที่ไหนอยู่จังหวัดไหนอะไรยังไงแบบไหนคงจะหาไม่ยากนะฮะคุณฟังฮะแต่ทีนี้พอมีเรื่องนี้มันแดงออกไปในออนไลน์เนี่ยนะฮะก็มีคนในลักษณะเดียวกันผู้หญิงที่เขาเดินทางไปต่างประเทศเขาก็เปิดรับหิ้วของไปต่างประเทศนะก็มีบัญชีอีกอันนึงตลกมากเลยชื่อว่าอะไรนะแป้งอะไรสักอย่างนะฮะบัญชีแป้งอะไรสักอย่างมันคือแป้งสักอย่างนะฮะก็เคยมีคนทักมาเหมือนกันใช้บัญชีว่าแป้งนะฮะแป้งด้วยนะมาทักหาบอกว่ารับหิ้วของไหมคะเนี่ยเหมือนกับมีพิรุธนะครับว่าจะให้ส่งยาเสพติดแล้วก็ใช้บัญชีชื่อว่าแป้งด้วยนะครับตลกมากเลยนะฮะก็เลยเป็นประเด็นกันทีนี้นักข่าวแล้วก็ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านที่จังหวัดพะเยานะครับก็ไปเจอกับแม่เป็นแม่จริงแต่ว่าเป็นพ่อเลี้ยงนะครับก็ปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะว่าเขาบอกว่านานๆทีลูกสาวจะกลับมานะครับบอกว่าลูกสาวเนี่ยยังติดหนี้กยศ. อยู่นะนักข่าวตำรวจไม่รู้ว่าเขาหายไปอยู่กับแฟนกับผัวเขาเนี่ยเขาไปทำอะไรบ้างไม่รู้แต่ที่แน่คือนานๆกลับบ้านทีส่งเงินเดือนมาให้เดือนละ10,000มาให้แม่อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นแอร์โฮสเตสเนาะก็คงจะได้หลายหมื่นต่อเดือนส่งมาให้เดือนละ10,000
แค่นั้นเองก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันมากมายเป็นพ่อเลี้ยงด้วยคือแต่คือเหมือนกับว่าเลิกลากับพ่อเขาไปแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวตำรวจจะตามต่อไปตอนนี้บุคคลต้องสงสัยที่เราต้องตามก็คือคนชื่อโรสนะฮะโรสนะครับที่อยู่ในบัญชีออนไลน์ที่นางปิดบัญชีหายหนีไปแล้วเนี่ยคือใครมาจากไหนและผู้ชายเสื้อดำที่เอาของมาส่งให้แอลสเตทที่ห้องพักที่นั่นน่ะเป็นใครปิดหน้าปิดตามาคือใครเนี่ยอาจจะจ้างมาก็เป็นเนาะอาจจะจ้างมาหรือว่าอาจจะเป็นคนของเขานะฮะเดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้น่าสนใจนะส่งแป้งมันคือแป้งนะฮะส่วนตัวของแอลโฮสเตสสาวยังคงถูกควบคุมตัวอยู่นะครับที่ตำรวจนะที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็ให้ขออนุญาตให้โทรได้หาแม่คนเดียวเท่านั้นนะครับแค่นั้นนะครับนักข่าวก็ยังทำจะไปถามว่าทำอาชีพอะไร ที่บ้านก็ไม่ได้รวยอะไรเป็นชาวบ้านทั่วไปนะฮะอันนี้ก็เป็นสรุปข่าวเรื่องของมันคือแป้งนะครับสาวพะเยานะฮะขนแป้งนะฮะไปออสเตรเลียนะฮะพี่เบิร์ดว่าของดีเมืองนอกจากของดีเมืองแป้จะมีแพ้แฮระเบิดแล้วนะครับตอนนี้ของดีเมืองพะเยาก็มีแป้งเป็นของดีไปว่าอันเนอร์เดี๋ยวเพิ่นจะเดือดร้อนนะเผอิญว่ามันมีตัวอย่างไงโรสที่ไปบอกออกโหนกระแสหรือเปล่านะคนชื่อโรสเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนมั่นหน้าพี่มั่นหน้ามั่นโหนกนะฮะสวัสดีพี่เนิร์นด้วยแล้วกันนะครับมาแล้วครับพี่เนิร์นทำอะไรพี่อ๋อนี่ไงภาพบรรยากาศวันนั้นพี่เนิร์นส่งภาพมาวันที่ไปสู่ขอลูกสาวสะใภ้นะฮะยินดีด้วยกันละกันนะจ๊ะนะพ่อ MJ JR บอกว่าดีเจครับของธรรมยุทธของธรรมยุทธคืออะไรพี่ช่างเบิร์ดสันหลวงถูกใจสวัสดีพี่สวัสดิ์บอกว่าขยี้แป้งขนาดเนอร์ดีเจมันคือแป้งพี่มันคือแป้งแป้งแคร์แป้งโคโดโมขนทุเรียนไปขายก็ว่าพยานนั่นน่ะสิพี่เลิฟนางคงไม่รู้แหละคงโดนหลอกอะคิดว่านะฮะเอานะครับมินนี่บอกว่าขอเพลงเกาหลีได้ป่าวพี่วินช่วงนี้ติดซีรีส์แม่อุ้ยฟังอยู่แม่อุ้ยฟังอยู่ด่าหัวแน่ๆเลยมินนี่ระวังดีๆเนอะเพลงเกาหลีเพลงอะไรเหรอ

0: ฉันกอดที
1: นี่คือเพลงกระโดดกอดครับงั้นจะเคลียร์นั่นเองครับคุณฟังฮะคุณฟังเคยเห็นเฮโรอีนแบบเป็นๆไหมหรือว่าเคยลองใช้ไหมเอาความจริงตอบจะมีใครกล้าตอบไหมเนี่ยเฮโรอีนนะบอกเลยว่าสารเสพติดนะครับแต่ละประเทศแตกต่างกันอย่างบ้านเรานี่ถือว่ากัญชาถูกกฎหมายใช่ไหมครับฝรั่งก็นิยมมาก็เลยนิยมมานะครับเนาะเฮโรอีนนะครับวงเขาบอกว่าความสุขชั่วคราวแต่อันตรายยาวนานนะเออนะฮะเฮโรอีนนี่เป็นสารเสพติดประเภทหนึ่งที่เป็นสารที่พบตามธรรมชาตินะครับในยางของฝิ่นที่ถูกสกัดจากยางฝิ่นนะฮะมอร์ฟินจะถูกเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีเพื่อสร้างเฮโรอีนอ๋อนะทำให้เฮโรอีนมีคุณสมบัติซึ่งออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทได้รุนแรงและเร็วกว่าเฮโรอีนนะครับได้เร็วกว่าเฮโรอีนที่มีผงสีขาวหรือสีน้ำตาลนะฮะเป็นสารสกัดประเภทหนึ่งที่ได้มาจากมอร์ฟีนนะครับมันก็เป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ของเขาเนาะนะเขาบอกว่าทำให้รู้สึกผู้เสพนะมีการเคลิบเคลิ้มมีความสุขลดความเจ็บปวดนะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดการเสพติดอย่างรุนแรงเช่นกันนะฮะการเสพเฮโรอีนอย่างต่อเนื่องสามารถนำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพร้ายแรงเช่นกันเช่นการติดเชื้อโรคตับโรคไตหรือแม้กระทั่ง HIV ก็ตามแต่หรือว่าเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดได้นะครับนะรู้สึกสุขรู้สึกมีความสุขเคลิบเคลิ้มนะฮะมีอาการง่วงซึมนะครับการหายใจช้าลงนะครับสับสนและเคลื่อนไหวช้าลงนะครับเนาะอันนี้คือเรื่องราวของเฮโรอีนนะฮะหากว่าการใช้แล้วหยุดโดยกระทันหันนะฮะจะเกิดอาการถอนยาอย่างรุนแรงเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดกล้ามเนื้อกระสับกระส่ายนะฮะการตัดสินใจต่างๆจะช้าลงดูเสื่องซึมอะไรประมาณนี้เนาะนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาลงไว้ในออนไลน์นะฮะก็เอามาไลฟ์ฟังเห็นมันเป็นข่าวณเวลานี้นะฮะเออนะจริงๆนะฟังฮะสารเสพติดต่างประเทศถือว่าเรื่องปกตินะดารานต่างประเทศเนี่ยเสพยาเสพติดกันเป็นปกติมากเลยนะฮะฝรั่งก็เลยหนีเข้าไทยเยอะไงฮะเพราะเขาเห็นประเทศไทยมีการชาถูกกฎหมายนะครับ

0: หนื่อยไหมนักร้องถามก่อนเหนื่อยไหมเนี่ยฮะขายในเพลงนี้ใครขอมานะส่วนยางพาราโอ้จะเหนื่อยแทนเพลงนี้จบเพลงนี้เหนื่อยมากเลยนะฮะเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อกันแล้วกันในช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะอย่างพี่เขยลำพูนส่งภาพมาแล้วนะฮะบูชาไฟเหรอพี่
1: เราไปฝันสิ่งที่เราตามหาแต่กับความเป็นจริงนั้นมันต่างกันสิ่งที่เราเรียนรู้สิ่งที่ได้พบเจอ

ชื่อเพลงว่าว่างเปล่านะครับปอนนิพนธ์แล้วก็วงสติกเกอร์ร้องด้วยกันเอาไว้นะครับตาไทยพี่จุ๋มระยองด้วยกันแล้วกันครับดีเจพี่จุ๋มบอกดีเจวินครับไปทำงานกันเถอะครับรายงานตัวครับโอเคจะทำงานจะขับรถทักทายกันมาได้บางคนเพิ่งเข้างานบางคนอาจจะใกล้เลิกงานแล้วบ่ายสามแล้วเนาะจะเดินทางจะไปรับเด็กๆลูกๆที่โรงเรียนลูกๆหลานๆอะไรอย่างนี้นะฮะก็เปิดฟังไปด้วยจะได้ไม่เหงากันนะครับนะเมื่อกี้ที่จะเป็นเล่าเรื่องของเฮโรอีนไปเนาะที่ว่าเขาจับเอลสเตทสาวที่ขนไปนะที่ถูกหลอกให้ส่งเฮโรอีนไปนะฮะพี่เบิร์ดวันนี้เจคำนึก

0: ตอนสมัยเป็นเด็กเมื่อก่อนบอกว่าสมัยตอนเป็นเด็กเนี่ยบ้านน่ะแม่ขายก๋วยเตี๋ยวนะฮะแล้วมันจะมีผู้ใหญ่เนาะเขาจะมาทำเป็นสั่งก๋วยเตี๋ยวนะฮะหาก๋วยเตี๋ยวชามนึงเนอะก๋วยเตี๋ยวชามนึงนะแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำแล้วหายไปเลยเออหายไปเนาะนะฮะแล้วออกมาปุ๊บดูสดใสดูแฮปปี้นะฮะนะแล้วก็พี่เบิร์ดก็เป็นเด็กอยู่เอ๊ะไปทำอะไรในห้องน้ำเนาะเมินๆนานจังเลยนะครับออกมาแล้วเฮฮาปาร์ตี้มีความสุขหน้าใสทีเดียวนะครับก็มารู้ทีหลังว่าอ๋อเขาหลอดกาแฟเข้าไปด้วยนะก็ทำเป็นเหมือนกับหลอดๆสงสัยไปทำอุปกรณ์ข้างในแน่ๆเลยนะก็เลยนึกถึงตอนสมัยยังเป็นเด็กน้อยเมื่อก่อนเนาะมันก็มีแหละคุณผู้ฟังมันมีตรงนั้นแหละพวกยาเสพติดพวกนี้เนาะอุปกรณ์ต่างๆนะฮะนะครับว่ากันไปเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันนะครับว่าเป็นไงบ้างสำหรับกรณีของนั้นเราอยากรู้ว่าคนที่โรสเนี่ยที่เป็นคนแอบที่เป็นคนเอาของฝากไปเนี่ยเป็นใครเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะแล้วก็เป็นใครมาจากไหนดูซิว่าตำรวจจะแกะรอยได้ไหมดิฉันว่าแกะได้เพราะว่าเขาจะสามารถหาจาก IP อะฮะที่แชทคุยกันนะครับเขาก็ต้องขอความร่วมมือจากเครือข่ายมือถือว่าสัญญาณมาจากแถวไหนนะครับพอรู้แล้วว่ามันอยู่โซนนี้สมมติอยู่กรุงเทพโซนนี้อยู่จังหวัดนี้โซนนี้เงี้ยนะฮะก็ต้องไปตามจากกล้องวงจรปิดเออใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้กล้องมีทุกที่ไงเออเอามาให้กี่โมงตามจากกล้องถ้าสมมติว่าเขาอยู่บ้านหลังนี้คอนโดนี้สมมติว่าบ้านหลังนั้นไม่มีกล้องต้องหาบ้านหลังใกล้ๆถามคนใกล้ชิดว่าเออมันมีคนที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพวกเฮโรอีนบ้างไหมอย่างเงี้ยฮะวันนี้มีปัญหาขึ้นนะเขาแอบเอาไปส่งให้แอร์โฮสเตสโดนจับอะไรนะฮะมันก็จะเป็นอะไรการสืบต่อไปตำรวจต้องตามไม่ได้อันนี้ยังเป็นปริศนาอยู่นะฮะอ่ะว่ากันไปเรื่องราวของข่าวนะครับเนาะเปิดเพลงโจ๊กสักเพลงดีกว่าช่วงนี้นะฮะ
1: มือนี่คอยขอสามชา
0: เพลงนี้ขอไว้เมื่อกี้จากพี่อุดีที่ลำปางนะครับเนาะอยากฟังเพลงขวานบินสามชาโจ๊กกันนะฮะในช่วงเวลาบ่ายสามขอโจ๊กสักสองสามเพลงแล้วกันช่วงนี้นะครับจะได้คึกคักกันทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับบุญทริกเด็ดอุดมนาจรวยนะครับที่ฟังอยู่นะครับ

านไม่คมทางไหนดีทำใจนะฮะนี่อาไม่ว่าอยากยินเสียงยาฮู้อ่ะลำไยลำไยพี่สุนทรพี่สุนทรอยู่ไหนลำไยมาแล้ว

แหมเพลงมันมากเลยดีเจครับมันจังเลยนะฮะลงมาทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะจ๊ะในช่วงเวลาของภาคบ่ายๆนี้นะฮะทักทายพี่ดิวด้วยกันแล้วกันพี่ดิวนะครับจากกาดหลวงทักทายว่าขอโจ๊สักเพลงแนวสายลูกทุ่งได้ไหมเอ่ยได้เลยนะฮะพี่เคยถูกใจเพลงนี้นะฮะส่งภาพลำไยมาหรอพี่เคยนี่เขาเป็น FC ลำไยหนึ่งคนนะฮะพี่สนว่าได้เวลากลับออฟฟิศแล้วพี่สนว่าเพลงนี้แต่งให้ลำไยทั้งนั้นเลยทีเดียวนะฮะเปิดกันไปแล้วกันช่วงนี้คึกคักกันแล้วกันจะได้ไม่ง่วงไม่เหงากันนะครับนะทักทายพี่เอกสตูนได้กันแล้วกันวอลลี่เจครับเพลงสนุกมากเลยนะส่งบรรยากาศมาที่สตูนนะครับภูเขาด้านหลังสวยๆนั่งชิลกันไปนะครับช้าบ้างไวบ้างสลับกันไปเนาะเล่าข่าวสลับกันไปนะฮะ

ามแมชชีนนะครับทำแมชชีนนี้มันคือเครื่องย้อนเวลานะถ้าคุณฟังอยากจะย้อนเวลาตัวเองกลับไปตอนสมัยที่เป็นเด็กๆหรือตอนหนุ่มๆสาวๆเนี่ยอยากจะไปทำอะไรในตอนนั้นลองบอกหน่อยสิอยากจะกลับไปทำอะไรบางคนอยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นเด็กเนี่ยมันไม่ต้องวุ่นวายกับใครใช่ไหมพี่โอ้ใช่ไหมครับพี่เขยลำพูนไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครมันคือความสุขแบบหนึ่งพอโตมาเนี่ยต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ต่างๆมากมายเลยนะฮะประมาณนั้นนะครับถามไม่ชินครับเพลงจากปอนนิพนธ์ด้วยนะครับเดี๋ยวมีสาวอีสานรักเดี๋ยวเปิดให้ฟังแพมมี่เนาะทัดนะครับเพลงจำไว้เลยเพลงโจ๊ะมีขอบฟ้าขอบฟังความหวังกำลังใจไม่น่าใช่เลยนะฮะขอบฟ้าของบริสแลมด้วยนะครับสีระแวงแสงระวีอิจฉาตาร้อนด้วยนะฮะเข็มในทะเลของกบไมโครด้วยมีไวนอสเซเว่นคนเคยตายมาแล้วเคยตุยมาแล้วที่คุณฟังส่งมานะครับนะครับพี่เอกครับที่พี่เอกอยู่นี้คือสนามกีฬาอะไรพี่ฮะเป็นสนามกีฬาสักอย่างนึงนะฮะที่สตูลนะครับพี่เอกเหมือนจะไปวิ่งออกกำลังกายส่งบรรยากาศมาให้ดูนะฮะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นวิวภูเขานะฮะอ๋อมันคือสนามกีฬานะฮะบรรยากาศดีนะฮะใส่หูฟังฟังไปด้วยเนาะฟังเพลงไปด้วยคุยกันไปด้วยนะครับลงมาทักทายกันได้กันเลยกันในช่วงเวลานี้นะครับบีกระดูกวันที่เจอขาถ้าอยากจะย้อนเวลากลับไปเนี่ยอยากเจอกันให้เร็วกว่านี้อุ้ยเจอผัวตัวเองเหรอฮะเยบิกาดูอยากเจอผัวให้เร็วกว่านี้ค่ะอยากเจอกันให้เร็วกว่านี้เจออะไรกันไหนกันจอมพลังเหรอกันนภัสหรือเจอผัวเธอฮะอยากเจอกันให้เร็วกว่านี้แหมพี่จุบอกว่าดีเจครับอยากย้อนเวลากลับไปเนี่ยอยากย้อนเวลากลับไปขอโทษเด็กหญิงอ๋อเหรอเด็กหญิงกันตนาครับที่กินยังลบนางไปหมายความว่าไงไม่เข้าใจพี่จุ๋มเคยกินยังลบของนางเหรออย่าบอกนะว่าตอนเป็นเด็กแอบขโมยยังลบของเพื่อนไปคิดถึงมากแบบคิดถึงภาพวันที่เคยได้กอดที่เคยได้บอกเธอว่าคือรู้ว่าเจอสิ่งที่ชอบก็แล้วกันนะอยากให้เล่านิทานก่อนนอนรูปบีบายเทลบไม่เคยหายจำได้ทุกสิ่งแค่ไม่พูดคือเคยว่าดีใจครับถ้าอยากย้อนกลับไปในตอนนั้นเนี่ยอยากย้อนกลับไปยุคเดียวกับคุณแนทนะฮะอุ้ยคุณแนทน้องแนทเหรอฮะอยากย้อนกลับไปหาคุณแนทเผื่อได้เจอกันในเผื่อได้ทำคอนเทนต์ร่วมกันอุ้ยพี่เคยจะทำคอนเทนต์ร่วมกับน้องแนทเหรอฮะทำคอนเทนต์อะไรฮะทำกับข้าวทำอาหารหรือจะตำน้ำพริกดีพี่อยากทำคอนเทนต์ตำน้ำพริกกับน้องแนทหรอแหมเกิดไวไปนิดนึงนะพี่นะแหมเสียดายเกิดก่อนไม่ทันยุค90เมื่อก่อนไม่ได้ทำคอนเทนต์ร่วมกันแต่ละคนนะฮะอยากย้อนกลับไปทำอะไรนะฮะมินนี่วันนี้ชีวินขาไม่อยากย้อนค่ะพี่ขอบุญไปข้างหน้าให้ไวเลยได้ไหมฮะที่ผ่านมาทำหน้าที่เต็มที่สุดแล้วเออนี่แปลกดีมินนี่มาแปลกเดี๋ยวก็ดีนะฮะไม่อยากย้อนแล้วเนาะไม่อยากจะย้อนกลับไปหาสิ่งเก่าๆเนาะมันอาจจะทำร้ายความรู้สึกของเราเองก็เป็นได้เหมือนกันใครจะไปรู้นะฮะประมาณนั้นเลยนะจ๊ะคนเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้หรอกเราย้อนเวลาย้อนเวลากลับไปไม่ได้นะฮะมี1เพลงนะฮะพี่เขยครับพอดีพี่โอเขาบอกว่าขอทริคนิดนึงนะครับเป็นหมายเหตุเล็กๆนะให้พี่เขยว่าถ้าสู้พี่เขยอยากจะย้อนกลับไปทำคอนเทนต์กับน้องแนทเนี่ยขอย้อนกลับไปก่อนที่น้องแนทจะเจอนิโกรนะฮะเพราะว่าตอนเจอนิโกแล้วอาจจะภาษาจะเพี้ยนไปนะฮะภาษาจะเพี้ยนไปภาษาเพี้ยนไปแล้วนะฮะคือถ้าเจอก่อนนิโกนะคือจะดีเพราะน้องแนทจะยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไงฮะแต่พอเจอนิโกแล้วภาษาน้องแนทจะเพี้ยนไปนะฮะประมาณนั้นเลยทีเดียวนะฮะ คุยอะไรกันเนี่ยฮะมาหมอลำสักเพลงนี่ไหมพอดีเมื่อกี้พี่ดิวอยากจะฟังเพลงนี้นะครับอันนี้ไหมเวอร์ชันนี้ไหมพี่ดิวเปิดถูกแล้วไหมประตูนานาพี่ต้าวันนี้เจอครับยังไม่ดูทีมชาติเยอรมนีเตะเลยเอออยากจะย้อนกลับไปตอนที่ฟุตบอลโลกได้ไหมน้องพี่เลิฟเนาะย้อนกลับไปฟุตบอลโลกนะครับในยุคปี2000ตอนที่คนยังแข่งขันเยอะๆยุคสมัยที่ไม่มีโซเชียลต้าบอกว่ายังไม่ได้ดูทีมชาติเยอรมนีเตะเลยตกรอบไปแล้วอ่ะพี่สิริโชควันนี้เจอครับผมอยากมีเมียเป็น AI ครับไอ้ไอมันคุยไม่รู้เรื่องเด้อนะฮะพี่ต้าบอกว่าดีใจครับทีมโปรดเลยนะทีมโปรดเลยหรอแหมอ่ะเยอรมนีตอนนี้ฟุตบอลโลกก็ค่อยๆผ่านเข้าไปเรื่อยๆนะฮะ
็ค่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆนะฮะอ๋อข่าวนี้เดี๋ยวจะเล่าพี่เคยส่งข่าวมาตั้งเดี๋ยวเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะฮะที่เชียงใหม่เดี๋ยวสักครู่ก่อนเนาะมาเต้นกันสักเพลงนึงมั้ยเอ่ยมาลำวงสามชาติสักเพลงดีกว่าสาวอีสานรอรักครับ

พลงมันจังเลยดีเจอยากจะเปิดต่อหยุดไม่ได้แต่ค้างคิวเพลงหลายเพลงอยู่อ่ะเอาแค่นี้ก่อนไหมเนาะเดี๋ยวว่าจะเจ๊จะเปิดต่อสักชุดหนึ่งชุดเจาะชุดหนึ่งนะแต่ว่าแบบแม่เวลานะสิ

าวเลยครับในช่วงนี้เดี๋ยวมีเพลงที่คุณฟังขอไว้อีกหลายเพลงเลยที่ฝากมานะจ๊ะนะฮะพี่เดี๋ยววันนี้จะวินครับส่วนตัวผมอยากจะย้อนเวลากลับไปซื้อหวยงวดที่แล้วครับรวยปุ๊บชีวิตเปลี่ยนอันนี้ก็จริงเหมือนกันถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าเลขจะออกอะไรนะในอนาคตเนาะเราจะย้อนถอยกลับไปถ้ามันทำได้นะถ้ากลับไปซื้อหวยในตอนนั้นที่เราเคยซื้อแล้วมันไม่ถูกถ้ารู้ก่อนนะฮะถูกใจพี่เขยลำพูนนะฮะเดี๋ยวจะเปิดเพลงเนี่ยให้นายหม่องอ่ะเพลงอะไรนะพี่เพลงแม่ห้างหนุ่มสามปีมันชื่อเพลงนะลืมไปแล้วที่เป็น AI ร้องอ่ะมันหายไปไหนแล้วเดี๋ยวก่อนที่เงียบนี่คือกำลังหาเพลงอยู่นะฮะคือโหลดไปแล้วแต่หายนะฮะนี่เป็นรายการสดมากเลยนะครับเนาะรายการสดมากเลยนะฮะ

หวังว่าจะถูกใจต้าด้วยนะครับเอามามานะฮะหาไม่เจอแล้ววันหลังจะเปิดให้ใหม่กันแล้วกันนะฮะไม่ทันละหาลิงก์ไม่เจอแล้วตอนนี้นะหายไปแบบรู้เหมือนกันนะครับแม่เอามาเลยลดจังหวะให้เบาลงนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้เบานะยังเป็นเพลงสนุกอยู่เหมือนกันนะครับกระป๋อมบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ไม่ขอเกิดเลยครับดีเจสวัสดีวันอังคารพี่กระป๋อมเมื่อกี้แย่นางขอเพลงมาให้ด้วยนะเพลงแม่ห้าง AI พี่หายไปไหนแล้วอะไม่ได้เจอเสิร์ชหาไม่เจอหรือเขาลบทิ้งไปแล้วลองส่งลิงก์มาหน่อยช่วงนี้ขอนแก่นยังไม่ดังเท่าพะเยานะครับดีเจพะเยาดังกว่าเนาะมันคือแป้งไง

ชื่อเพลงว่าจำไว้เลยเพลงนี้ใครขอมานะไม่ได้เปิดไม่เคยเปิดเพลงนี้เนาะไม่เคยเปิดเลยนะท่าตั้งตะกัวทุ่งนะฮะในตอนนั้นสวัสดีพี่บอยพัทลุงด้วยกันละกันนะครับวันนี้มาสายพอดีว่าคุณหมอนัดนะจ๊ะวันนี้ไม่ได้เปิดอู่นะครับตามวัย ไม่เป็นไรตามวัยก็ตามวัยเจอแล้วพี่เจอแล้วครับพี่เพชรมันเขียนว่าแม่ฮางหนุ่ม3ปีนะฮะแต่ว่าเสิร์ชหาไม่เจอแต่เพลงนี้ได้จะโหลดไว้ในเครื่องแล้วนะฮะถึงมันลบ YouTube ไปดีเจก็มีอยู่แล้วนะฮะดึงเพลง AI ครับฝากกับพี่น้องไตในหม่องด้วยละกันนะครับ

โอ้ถ้าคนร้องได้ขนาดนี้น่าจะสุดยอดเหมือนกันนะเออนะนี่ในหม่องรู้ป่ะพี่น้องตายน้องๆที่รู้ที่น้องๆที่เป็นเจนซีเจนแซที่เป็นพี่น้องตายหลายๆคนรู้ไหมว่าเพลงนี้มันฮิตมาตั้งแต่30ปีที่แล้วนะเรื่องจริงพี่สนนี่พี่สนนี่อยู่เชียงใหม่มาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วพี่สนก็เป็นวัยรุ่นในยุคปี2520กว่า30นะต้นๆนะฮะเขาบอกว่าย้อนกลับไป30ปีที่แล้วนี่อยู่เชียงใหม่นะเขาเปิดเพลงนี้กันสนั่นเลยสมัยนั้นเป็นต้นฉบับเมื่อก่อนไปเดินห้างสีสวนนะครับช้างครานตอนนี้เป็นที่ติดป้ายแล้วพี่ห้างสีสวนตัวนี้เป็นที่ติดป้ายโฆษณานะครับข้างล่างมีร้านกัญชาด้วยนะฮะดีเจไม่ทันนะฮะเพราะมันนาน30ปีที่แล้วนะฮะมันเป็นเพลงภาษาไทยใหญ่ภาษาพี่น้องไตนะฮะที่เป็นฝั่งเมียนมานะฮะแล้วก็ดังมากในยุคนั้นนะครับแล้วก็เขาเอามาโคเวอร์ AI ใครไปคิดว่า30ปีผ่านมาเพลงนี้จะมาดังอีกรอบนึงในกลุ่มของวัยรุ่น Gen Z Gen Z ของพี่น้องไตนะฮะเออนะครับชื่อเพลงว่าแม่ห้างหนุ่ม3ปีนะฮะขอเพลงโจยสัก2เพลงแดนซ์กันสัก 2-3 เพลง

เอวติดไฟนะฮะไฟแช็กนะไฟแช็กนะฮะไม่ได้เปิดเพลงนานมากนะฮะตาต้าตาต้ากับทันบาซูป่ะตาไม่ทันบาซูแล้วโยครับตาต้าไม่รู้จักบาซูอะฮะเพลงนี้เมื่อก่อนฮิตมากเลยนะฮะขออีก2เพลงแดนแต่จะเข้าเพลงช้าแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อนะฮะเดี๋ยวจะล่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทะเลกันเนาะที่ FM 90บนอันนี้เป็นเพลงแดนยุค90นะฮะยุค2000ทักทายพี่ปอนศรีสะเกษด้วยนะครับบอกว่าดีเจครับได้เวลาไปรับลูกแล้วขอเพลงอนันต์บุญนาคด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดให้ฟังนะครับเพลงนี้เมื่อก่อนดังมากนะปี2001อ่ะเกิดกันแล้วยังจ้าปี2001อ่ะ

ี้ออกมาในปี244นะดังมากเลยบาซูในตอนนั้นนะฮะอาเมย์ไม่เกิดหลังปี44อะอาเมย์กำลังหัดคลานอยู่ใช่ไหมตาต้าตาเกิดได้กี่ขวบแล้ว44อะ41ใช่ไหมตาต้าได้3ขวบเออชื่อเพลงว่าลำตัด2001นะของวงบาซูนะฮะถ้าไม่รู้จักบาซูนี่แสดงว่าบ้านไฟฟ้าไม่เข้านะฮะก่อน IS Grammy เขาจะแข่งกันออกเพลงมานะฮะซึ่งจะเป็นเพลงแนวประมาณเนี้ยก็จะเป็นเจนซียุคปัจจุบันนี่คือเจนแซดเจนซในสมัยนั้นในสมัยปี2000นะครับนะแต่เดบบี้ยังสวยเหมือนเดิมนะเดบบี้กำปั้นยังดูดีเหมือนเดิมพี่โจยี่รู้สึกว่าจะป่วยนะฮะบาซูแล้วถอยกลับไปสักเพลงไหมเดี๋ยวจะได้ล่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทลิกเดี๋ยวสักครู่ช่วงหน้าจะเข้าเพลงช้าจะมาเล่าข่าวสรุปข่าวนะเดี๋ยวรอทนายหนุ่มมาก่อนนะฮะทนายหนุ่มเนี่ยมาต้องเล่าข่าวนะฮะเข้ามาสายทนายหนุ่มอ่ะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปหาแสงและวีสีและแวงหนึ่งเพลงแล้วก็จะได้ล่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทลิกด้วยนะครับที่สี่ช่วงวันที่เจ๊ครับผมยังอยู่โมหนึ่งอยู่เลยอย่ามาอ๋อจริงดิเออน่าจะประมาณแหละพี่สิริโชคน่าจะประมาณสักมอต้นน่ะนะฮะเออมอต้นน่ะนะฮะแต่หน้าเท่ามากนะพี่นั้นหน้าเท่าไวมากเลยนะฮะห่างกันเลยเจไม่กี่ปีนะฮะหน้าเท่าเลยอายุไปมากเลยนะพี่นะใครมาโดนแซวหมดนะฮะนายหนุ่มก็หน้าเท่าเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเพลงช้านี่เพลงช้างั้นเพลงไวก่อนมาเพลงไวก่อน

จบไปกับเพลงขอบฟ้าของพี่ตูนบอดี้สแลมนะขอบฟ้าขอบฟันขอบน้ำเงินนะขอบแดงนะฮะนี่อะโปเต้มาแล้วโปเต้รายงานตัวเพิ่งประชุมมาเหรอก็ว่าทำไมมาสายอย่างโปเต้อะโปเต้ทักทายโปเต้ด้วยนะครับเฮฮาโปเต้โปเต้เรื่องงานกี่โมง5 โมงเหรอเพิ่งประชุมออกมานะครับก็ว่าทำไมมาช้ามาสายจังเลยนะจ๊ะนะเมื่อกี้ดื้อกับแจมมี่ก็มาแล้วแจมมาแต่ว่าดื้อน่าจะหลับอยู่เมื่อกี้มาทักทีเลยก็หลับไปแล้วก็หายไปเลย นะครับเอาละครับมีเพลงช้ามีเพลงว่าอีกสักเพลง2 เพลงให้ฟังเดี๋ยวเรามาสรุปข่าวยามเย็นกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวรอทนายหนุ่มมาก่อนเนาะมายังครับทนายหนุ่มทนายหนุ่มผลกระแสนะครับไม่แน่ใจว่ามากันหรือยังนั้นเนี่ยรอสักครู่หนึ่งนะฮะถึงจะเป็นช่วงการเลิกงานนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาของการเลิกงานกลับบ้านของหลายๆคนนะครับช่วงเวลาของการไปรับเด็กที่โรงเรียนกันนะอีก1 ชั่วโมงจะเลิกงานแล้วครับวันนี้สิ้นเดือนแล้ววันนี้เงินเดือนเข้ากันยังเอ่ยเงินเดือนเข้ากันหรือยังพรุ่งนี้ใครจะรวยบ้างพรุ่งนี้หวยออกใช่ไหมครับวันที่ 1 เดือนกรกฎาคมนะครับเพลงจากไฮแจ็คครับนี่คือเล่นเจ็บๆครับ

เออนี่คือปางตายไหมจ๊ะสิเรื่องเจ็บๆครับอย่างนั้นจากไฮแจ็คนั่นเองครับที่ขอไว้นะฮะเดี๋ยวมีอนันต์บุญนาคให้ฟังด้วยนะครับวันนี้ไม่เห็นพี่สุนทรมาเลยพี่สุนทรหายไปเลยนะไม่รู้หายไปไหนนะเออไม่ขึ้นมานะเดี๋ยวรอให้หนุ่มมาก่อนจะเล่าข่าวให้ฟังนะฮะคุณฟังเห็นข่าวนี้ไหมฮะที่ศรีราชาไม่มีอะไรหรอกเขาบอกว่าสุดอลังการทุนจีนผงาดนะครับเปิดธุรกิจร้านค้าในศรีราชาทั้งร้านค้าร้านอาหารเชียงใหม่ก็มีนะฮะเดี๋ยวนี้คนจีนก็จะมาเปิดร้านหม้อไฟเนาะร้านซาลาเปาร้านสุกี้ร้านอาหารนะครับพอเขารู้ว่าเออที่นี่คนจีนเยอะไงนะฮะเชียงใหม่ก็มีร้านไก่ทอดต่างๆนะฮะเต็มทีเดียวนะฮะแล้วร้านพวกเนี่ยคุณฝั่งเขาจะก๊อปปี้อย่างที่เดลเซียเขาเล่าเนาะเขาจะใช้ Google ช่วยแปลเนาะร้านซาลาเปาคุณยายแบบชนบทอะไรเงี้ยร้านหม้อไฟแบบร้อนร้านหม้อไฟแบบร้อนอร่อยมากอะไรเงี้ยคือมันจะแปลมันแบบคือเหมือนกับเขาใช้ไอ้ฟอนต์ภาษาช่วยแปลอ่ะแต่มันจะแปลแปลกๆนิดนึงมันจะไม่ได้เรียงคำให้มันสะดวกสวยแล้วรู้เลยว่าเออเจ้าของเป็นคนจีนนะฮะไม่น่าพี่เขาไม่ใช่โกรธหรอกเขามาอยู่แต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ทำงานก็ได้นะฮะดีเจครับเล่าข่าวเรื่องครูหน่อยเนี่ยเดี๋ยวจะไลฟ์ฟังรอพี่หนุ่มมาเนี่ยรอทายหนุ่มมาแป๊บนึงถ้าทายหนุ่มไม่มานั้นเล่าไม่สนุกเพราะว่าทนหนุ่มเนี่ยเขาจะมีการแซวเดี๋ยวเขาจะมาถามดีเจเล่าข่าวนี้หรือยังอะไรเงี้ยในประมาณอีกสักประมาณสักไม่เกิน15นาทีเดี๋ยวเขามาละนะครับเดี๋ยวจะเล่าข่าวเรื่องนี้ให้ฟังคุณฟังที่เชียงใหม่เนี่ยมันมีกรณีเอาเรื่องทนายตั้มด้วยทนายตั้มรอดนะฮะศาลอาญาไม่ถอนประกันธนาต้อนยังเรียนรอดศาลอาญาไม่ถอนประกันแต่ออกเงื่อนไขเพิ่มห้ามออกสื่อห้ามออกรายการต่างๆวิจารณ์นะฮะทนายตั้มเนี่ยเขาจะเป็นคนปากแจ๋วไงเดี๋ยวสัมภาษณ์รายการนั้นรายการนี้ชอบปากแจ๋วเออทนายตั้มนะฮะบุกจับครูปกครองหื่นอุ๊ยขืนใจนักเรียนชั้นม.2เชียงใหม่นานนับปีเหยื่อเครียดเกือบฆ่าตัวตุยนะฮะโอ้โหเรื่องนี้ใหญ่มากเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับสักครู่หลายคนเห็นข่าวที่มีการแชร์ในออนไลน์แล้วนะฮะที่ศรีราชานะฮะมีเบนซ์ป้ายแดงไล่ชนรถชาวบ้านไปทั่ว 5-6 คันหรือเปล่าบนถนนศรีวราจนไปเจอเจ้าที่ตำรวจเข้ามาคุยอ้างทะเลาะ กับแฟนคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยไล่ขับรถไล่ชนชาวบ้านปรากฏว่าขับรถเบนซ์ป้ายแดงด้วยคุณผู้ฟังโอ้โหรวยแล้วสิมีคลิปด้วยนะฮะเดี๋ยวสักครู่จะเปิดให้ฟังนะจ๊ะเออดื้อตื่นแล้วนะทักทายดื้อด้วยกันแล้วกันนะครับดื้อตื่นแล้วนะครับมาอนันต์บุญนาคครับนี่คือเพลงขอแรงเดี๋ยวมีแสงระวี2เพลงเก่ามีเข็มในทะเลของกบไมโครครับไวน์นอตเซเว่นเคยตุยมาก่อนเคยตุยมาแล้วที่ค้างไว้เป็นเพลงเก่า4เพลงนะครับกับศิลปินยุค90นะครับไม่มีของใครค้างเลยใช่ไหมครับของตาต้าเนี่ยเอาไว้ก่อนเนาะ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าขอแรงครับงานจากอนันต์บุญนาคนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับเมื่อกี้แย้ขอเพลงมายังไม่ได้เปิดให้เลยใช่ไหมเมื่อกี้แย้ส่งเพลงว่าดีเจครับดีเจครับเปิดเพลงท่อนหนึ่งให้กับกระป๋อมด้วยเพลงอะไรยังไม่ได้ฟังเลยขอเปิดหน่อยสิแย้ว่าขอหนึ่งเพลงฝากให้กับกระป๋อมด้วยค่ะเพลงอะไรเปิดสิ
1: คุณแค่มันจะมีวันที่คุณแค่คิดถึงเขาเฉยๆเว้ยคิดถึงเขาจากตรงนี
0: ้
1: อยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสุขใจอยู่หรือเปล่าหรือว่าทุกข์บ้างไหมที่จริงแบบที่ไม่ได้อยากทิ้งเขากลับมาแล้วก็ไม่อยากจะเข้าไปก้าวไกลอะไรแค่ยังอยากจะคิดถึงอยากเปิดเข้าไปดูรูปภาพอยากย้อนกลับไปในความทรงจำอยากยิ้มได้ให้กับเรื่องราวของวันนั้นเพราะคุณจะยินดียืนมองเขาจากตรงนี้อยากให้เขาแค่รู้ว่าคิดถึงมากจริงๆนะ
0: อ๋อก็คือฝากบทความนี้มาให้ใครกระป๋อมใช่ไหมโอ้ยคู่ไบโพล่าเนาะดีเจขาเปิดข้อความนี้ให้เปิดเสียงนี้ให้กับกระป๋อมด้วยนะฮะถ้าปอมฟังอยู่ฝากเปิดให้ฟังด้วยนะคะเห็นไหมแล้วนี่แย้ขอเพลงร็อกมาเพลงที่ผ่านมาขอบใจจริงๆนะครับมันเป็นเพลงร็อกไม่ใช่เหรอที่ผ่านมาขอบใจจริงๆอ่ะเปิดก็ได้อ่ะมาก็คือฝากบทความนี้มาให้ใครกระป๋อมใช่ไหมโอ้ยคู่ไบโพล่าเนาะดีเจขาเปิดข้อความนี้ให้เปิดเสียงนี้ให้กับกระป๋อมด้วยนะฮะถ้าปอมฟังอยู่ฝากเปิดให้ฟังด้วยนะคะเห็นไหมแล้วนี่แย้ขอเพลงร็อกมาเพลงที่ผ่านมาขอบใจจริงๆนะครับมันเป็นเพลงร็อกไม่ใช่เหรอที่ผ่านมาขอบใจจริงๆอ่ะเปิดก็ได้อ่ะมา

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าที่ผ่านมาขอบใจจริงๆนะฮะอะไรจะร็อกขนาดนี้แหมนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะสำหรับคู่นี้นะฮะและขอเพลงน้อนะฮะไม่ได้ละมุนละไมเลยนะฮะแย่ๆนี่จะเป็นคนที่แบบนางจะเป็นคนที่หน่อยคนที่แบบไม่ค่อยจะอินกับเรื่องราวทั่วไปนะจะไม่ค่อยเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียดต่างๆจะขอเพลงให้แฟนดูขอเพลงเดียวทุนังฮะจะขอเพลงให้แฟนต้องเอาเพลงที่มันบอกมันละมุนละม่อมหน่อยสิจ้านะเช่นอะไรดีฝนตกไหมอะไรเงี้ยได้อยู่นะฮะแอบมีเธออะไรเงี้ยให้มันแบบว่ามันฟังละมุนหน่อยแล้วดูขอเพลงให้แฟนตัวเองนะฮะฟังเพลงนี้แล้วเหนื่อยอารมณ์เหมือนโซซิลิฟูดิเซก็บอกแล้วว่าเพลงเจนซีเนี่ยเจนแซดนะพี่เราไม่สามารถเดาได้ว่าเขาจะร้องแบบแนวไหนนะครับลิตเติ้ลจอห์นหลายศิลปินนะเพราะว่าอย่างเพลงนั่นไงอุโนเหล่าทองอะฮะได้ฟังอุโนเหล่าทองไหมกูไม่ยูไม่ไหวกูไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยอุโนเหล่าทองอะฮะคือศิลปินเจนซีเจนแซดนะพี่เราจะไม่สามารถเดาได้เลยนะครับว่าในเพลงเขานะเขาจะใส่ซาวอะไรมาบ้างเขาจะใส่เพลงอะไรมาเขาจะใส่เสียงอะไรในเพลงนั้นนะครับเพราะว่าเจนแซดเนี่ยเป็นเจนที่กระโดดไปกระโดดมากระโดดหมายถึงว่าไม่มีความนิ่งในเพลงของเขาอันเนี้ยตอนแรกเริ่มต้นดีนะอุโนเหล่าทองพอตอนปลายเพลงอ่ะเนี่ยเชียร์มาแล้วครับกูจะกี่ครับผมไม่รู้คือตอนท้ายอ่ะตอนท้าย

คือเพลง Gen Z เราจะไม่สามารถรู้เลยว่าในเพลงของเขานะเขาจะใส่อะไรมาบ้างเขาจะแหกปากตอนไหนเขาจะเป็นบ้าตอนไหนคือคน Gen Z Gen Z ถึงเป็นไบโพล่ากันเยอะขนาดเพลงก็ยังสื่อมาแปลกๆเลยอย่างเขาจะไม่ค่อยนิ่งเหมือน90ที่เขาจะเป็นนิ่งเพลงเรียบๆหรือว่าอาจจะแบบเสียงสูงในท่อนกลางสักท่อนนึงคือเราไม่เดาไม่ได้เลยเขาจะแหกปากตอนไหนเขาจะกรี๊ดตอนไหนเขาจะหลบตอนไหนเขาจะเป็นผีบ้าตอนไหนในเพลงของเขานะฮะนะฮะว่ากันไปว่ากันไปนะฮะข้อความที่แย้ส่งมาโอเคโอเคนะโอเคงั้นเดี๋ยวมาเล่าข่าวแล้วเดี๋ยวเขาเปิดหนึ่งเพลงมาไม่เล่าสักทีดีเจนี่นะเจอเพลงจนซัดเข้าไปนะฮะไปไม่ถูกเลยเพลงของพี่กบไมโครครับชื่อว่าเพลงว่าเข็มในทะเลเข็มในมหาสมุทรนะฮะกบไมโครนะเป็นเพลงอันใหม่นะเพลงที่ร้องใหม่นะฮะเข็มในมหาสมุทรนะฮะ

ของกบไมโครนะครับเพลงชื่อว่าขมเข็มในมหาสมุทรนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับนะฮะพี่สนนะครับส่งภาพมาเธออยู่แถวแยกสนามบินแอร์พอร์ตเชียงใหม่นะครับท้องฟ้าครึ้มๆนะพี่เนาะครึ้มๆตรงนี้นะฮะแล้วก็พี่เดี่ยวว่าเจครับเมื่อกี้ที่เจพูดถึงเรื่องราวของเพลง Gen Z Gen C ที่เป็นเพลงแนวแหกปากแหกคอเมื่อกี้นะฮะก็คงจะเหมือนเราเมื่อก่อนที่เราฟังบาซูฟังแรปเตอร์เนาะแล้วปู่ย่าตาใจว่าเพลงบ้าเพลงบออะไรเงี้ยน่าจะประมาณนั้นนะพี่สมัยก่อนเราฟังแรปเตอร์เนาะฟังบงบาซูก็เพลงประมาณนี้นะบ้าๆบอๆนะฮะเด็ก Gen C ก็จะเหมือนประมาณเหมือนกันนะฮะมาดูข่าวใหญ่ของเชียงใหม่หนึ่งข่าวว่างวันนี้ฮะวันนี้เขาจับครูบ้างฮะครูฝ่ายปกครองเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะไปล่วงละเมิดเด็กนักเรียนและทำมาตั้งแต่เขาอยู่ม.1 นะคุณฟังฮะแล้วที่แบบน่าตกใจคือในรถด้วยโอ้โหเอาไปดูข่าวหน่อยแล้วกันนะฮะวันนี้ก็มีการแชร์ข่าวมาที่เชียงใหม่นะฮะนะครับด่วนนะครับจับครูฝ่ายปกครองโรงเรียนดังในอำเภอฝางอำเภอฝางนะไม่ใช่ในเมืองเชียงใหม่นะอำเภอฝางนี่อยู่ทางเหนือนะครับอยู่ทางตอนเหนือไปเหนือนู้นนะฮะอยู่ขึ้นไปเหนือเชียงใหม่มันเป็นจังหวัดที่ยาวมากฟังฮะมันยาวเหนือสุดติดกับเชียงรายติดกับพม่านะนู่นน่ะเหนือนู่นสุดนะฮะแล้วก็ลากผ่าเข้ามานะฮะลงมานะมาติดกับลงมาตรงกลางติดกับลำพูนแล้วก็ลากลงไปทางใต้ติดกับจังหวัดตากนู่นนะคือแล้วก็ทางตะวันตกคือติดกับแม่ฮ่องสอนมันเนี่ยจังหวัดมันใหญ่มากนะฮะจะอำเภอฝางเป็นอำเภอที่ใหญ่แล้วก็เจริญนะในส่วนของสายเหนือนะครับเนาะนะฮะต้องไล่ฟังว่าคนแฟนรายการทางภาคกลางจะได้เข้าใจนะฮะเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองนะฮะแต่เป็นอำเภอใหญ่นะครับจับครูฝ่ายปกครองนะครับล่วงละเมิดเด็กหญิงนะตั้งแต่ชั้นม.1 ยันม.2ที่น่าตกใจคือในรถก็มีนะครับแล้วก็มีบังคับให้ถ่ายคลิปวิดีโอส่งมานะครับเรื่องราวมันแดงขึ้นมาเนื่องจากบ้านเรื่องนี้จริงๆนะคือเอางี้แล้วกันนะปัญหาคือหลักๆที่จะสรุปนะฮะคือแม่ของเด็กนักเรียนสาวเนี่ยไม่อยู่ด้วยเพราะว่าเลิกกับสามีเลิกกับผัวแล้วปล่อยให้ผัวเนี่ยได้เมียใหม่โอเคป่ะนะได้เมียใหม่นะครับแล้วก็เลี้ยงลูกเหมือนสะเปื่อนลูกเลี้ยงอะฮะเดี๋ยวจะเดาอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะฮะไม่ผัวไม่พ่อแม่เลิกกันก็ต้องมีอะไรสักอย่างที่ไม่ดูแลเพราะว่าปกติแล้วนะฮะร้อยละ 99.9% เวลาถูกล่วงละเมิดต่างๆนะฮะมันจะเกิดจากปัญหาครอบครัวก่อนก็คือหมายถึงว่าพ่อแม่เลิกรากันก่อนนะครับเลิกกันก่อนแล้วมันจะมีปัญหาต่างๆมาเพราะเด็กพวกนี้หนึ่งขาดความอบอุ่นอันนี้เราพูดถึงวิเคราะห์ก่อนนะนะฮะแล้วก็อาจจะอยากได้สตางค์ไหมต่างๆนานาแล้วก็หลายๆเรื่องแล้วฝ่ายชายที่เป็นพ่อเนี่ยด้วยความเป็นพ่อเขาก็ไม่สนอยู่แล้วเพราะได้เมียใหม่แล้วไงได้เมียใหม่ก็ได้ลูกใหม่ด้วยแล้วก็แม่ของเขาก็ไปมีผัวใหม่ได้ลูกใหม่แล้วด้วยอย่างเงี้ยมันกระจายกันไปทั่วเลยไงนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับตำรวจก็เลยบุกเข้าจับนะครับครูฝ่ายปกครองนะครับโรงเรียนดังของฝางซึ่งมี2โรงเรียนนะฝางชินุปถัมภ์หรืออะไรนะรังสีอะไรนะฮะลืมละรังสีสักอย่างนะฮะของทางฝางนะครับครูคนนี้อายุ41ปีล่อลวงนักเรียนชั้นม.2 นั้นนับแรมปีแล้วบังคับว่าถ้าอยู่บ้านเนี่ยให้ถ่ายคลิปแล้วส่งมาให้ด้วยให้ถ่ายคลิปทำกับตัวเองแล้วก็ส่งมาด้วยโอ้โหแรงมากเลยนะฮะจนกระทั่งเด็กหญิงนะเครียดจนกระทั่งเกือบจะจบชีวิตแต่ว่าปรึกษาใครไม่ได้พ่อไม่อยู่บ้านนะพ่อไม่อยู่บ้านพ่อไปทำงานเป็นคนงานก่อสร้างนะฮะแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วพ่อชายและพ่อเนาะก็ปรึกษาอะไรไม่ได้ก็เลยเอาเรื่องเนี่ยไปคุยกับเพื่อนฟังเพื่อนก็เลยเอาเรื่องราวไปแชร์ลงโซเชียลจนกระทั่งแม่ตัวจริงของเขาที่อยู่กับผัวใหม่เนี่ยรู้นะฮะก็เลยเดินทางกลับมามันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยกลับมาแล้วก็มาทราบข่าวนะก็เลยไปแจ้งกับตำรวจที่ฝางก่อนอำเภอฝางก่อนนะปรากฏว่าตำรวจทราบเรื่องก็ลงข้อความบันทึกไว้ปรากฏว่ามีทางโรงเรียนติดต่อมาว่าถอนแจ้งความได้ไหมโรงเรียนเราจะเสียชื่อเสียงโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนใหญ่โตนะผู้ปกครองเดี๋ยวเราจะดูแลให้นะไม่อยากให้เป็นข่าวเธอก็ไม่พอใจมากเลยผู้ปกครองบอกเฮ้ยลูกฉันนะอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะลูกฉันนั่นเนี่ยนะก็เลยพาหอบกันไปที่กรุงเทพนะครับเพื่อไปแจ้งกับมูลนิธิปวีณานะฮะล่าสุดนี้นะครับทางด้านของตำรวจรับเรื่องแล้วนะครับเขาก็ให้ออกจากราชการไว้ก่อนหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงนะฮะกับในส่วนของพยานหลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะฝากขังแล้ววันนี้นะครับโดยตำรวจได้คัดค้านการประกันตัวมหาศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากว่าเกรงจะหลบหนีและไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะต่อผู้ต้องหาจึงถูกนำเข้าสู่เรือนจำทันทีเลยนะครับมูลนิธิปวีณาจะประสานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับเงินเยียวยาและติดตามคดีอย่างใกล้ชิด
นะครับรวมถึงตำรวจนะฮะที่สภ.ฝางแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้ามาดูแลอย่างเต็มที่นะครับนี่คือข่าวที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมปัญหาครอบครัวเห็นปะปัญหาครอบครัวนะฮะเดี๋ยวเราติดตามต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะโดยปกติแล้วพนักงานราชการหรือหน่วยงานแห่งรัฐต่างๆเนี่ยเวลาเกิดคดีข่าวๆหรือว่าคดีที่มันเป็นคดีดังลบเนี่ยเขาจะพยายามปิดข่าวพยายามจะปิดเรื่องราวเอาไว้เพราะเขากลัวว่าองค์กรของเขาเนี่ยหน่วยงานรัฐมันจะเสื่อมเสียเพราะองค์กรรัฐเนี่ยเวลามันเสียมันเสียทั้งเข่งเลยถ้ามันเน่าหนึ่งคนเนี่ยคนทั้งคล้องมันจะเน่าหมดเลยอย่างโรงเรียนดังอะไรอย่างเงี้ยหรือหน่วยงานเทศบาลอบต.อย่างที่เป็นข่าวที่เขามีการสอบราชการใช่ไหมครับที่มีการไปนั่นนะฮะไปสอบเขาก็แผนปิดกันมาเต็มที่คุณฟังรู้ไหมว่าที่เขาสอบราชการที่เรื่องมันแดงขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าคนที่เอาคลิปมาปล่อยเนี่ยเคยรับเงินเหมือนกันและรอบนี้ไม่ได้เงินก็เลยเอาคลิปมาปล่อยเออนะฮะมันเป็นวัฏจักรวนกันคือคนที่เคยได้และเสียผลประโยชน์เนี่ยเอามาปล่อยคือในหน่วยงานราชการไทยเนี่ยคือเน่าเฟะมานานแล้วนะฮะมันเน่าแบบไม่รู้จะเน่ายังไงแล้วและยิ่งเราได้นักปกครองหรือว่านายกหรือว่าคนที่มาปกครองที่มันเน่าเหมือนกันด้วยฮะมันเลยทำให้ทุกอย่างมันเฟะไปหมดเลยทั่วประเทศไทยที่เกิดขึ้นปัจจุบันแล้วไม่รู้ว่าจะไปหันหน้าไปพึ่งใครนะฮะถ้าคุณมีปัญหาขนาดว่าคุณลูกโดนกระทำชำเราขนาดนี้ไปแจ้งตำรวจโรงเรียนมาขอให้ถอนแจ้งความกลัวโรงเรียนจะเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี้ยโดยไม่ได้สนใจอะไรนักเรียนนะฮะเออนะฮะเห็นไหมมันเป็นปัญหาจริงๆนะฮะอันนี้ติดตามต่อไปแล้วกันนะฮะท้ายหนูมีทนายอย่างน่าจะเลยไปแล้วพี่ขำเลยไปละเออนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่อำเภอฝางนะฮะที่เชียงใหม่นะฮะเดี๋ยวเราติดตามสถานการณ์ต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับประเด็นนี้นะครับเนาะเออเอาครูที่ปกป้องออกตัวนะฮะไม่ได้นะสิพี่มันต้องมีความผิดก่อนแต่ว่ามันจะเป็นภาพเสื่อมเสียตอนนี้มี2โรงเรียนดิจิตอลคอนเสิร์ตดิจะจำชื่อไม่ได้โรงเรียนอะไรนะดิจิตอลก็มีเพื่อนเป็นรองผอ.นะอ๋อโรงเรียนรังสีวิทยานะฮะมันมี2ที่โรงเรียนรังสีวิทยากับโรงเรียนฝางชินุปถัมภ์2โรงเรียนจะไปโรงเรียนอะไรนะฮะมันลุ้นกันเออมันลุ้นกันนะฮะรัฐบาลทั้งคู่เอ๊ะรัฐบาลหรือเปล่ารังสีนี่รัฐบาลหรือเอกชนรังสีโรงเรียนรังสีโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเอกชนนะฮะเอออาจจะเป็นเอกชนก็ได้นะเออเนาะไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะโอเคนะฮะนี่คือข่าวที่เกิดขึ้นนะครับเนาะเออเดี๋ยวจะค้างเพลงเดี๋ยวมาดูข่าวอื่นกันต่อนะพี่หนุ่มฮะมีเห็นข่าวหรือยังทนายตั้มรอดนะฮะศาลอาญาเออศาลอาญาไม่ถอนประกันนะฮะแต่ออกเงื่อนไขห้ามออกรายการห้ามวิจารณ์ออกสื่อเนี่ยทนายตั้มเดี๋ยวครับอยากฟังลำวงชูมิเกอร์ต้านี่นะ

0: ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเคยตายมาแล้วนะครับอิจฉาตาร้อนของแสงนวีนี่ไงตั้งไว้แล้วเดี๋ยวเปิดต่อเนี่ยนะฮะนะฮะทนายตั้มนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะ
1: ถ้าหากเธอเห็นฉันเหมือนคน
0: ศาลอาญารัชดาพิเศษนะครับนัดไต่สวนกรณีของปานเทพนะครับยื่นศาลให้ยื่นร้องให้ศาลเพิกถอนประกันตัวสิทราเบี้ยบังเกิดในคดีช่อโกง71ล้านนะครับปรากฏว่า
1: ตายก็จงอย่าถามว่าทำไมฉันทำแบบนี
0: ้ก็ปรากฏว่าม
1: ีอะไรให้กลัวต่อไป
0: ก็คือสุดท้ายคือเงื่อนไขคือห้ามออกสื่อวิจารณ์นะครับศาลอาญาไม่ถอนประกันนะครับไม่ถอนประกันคือทางด้านของปานเทพเขาอยากจะให้มีการถอนประกันแต่ถามว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นก็คือไม่ให้ถอนประกันนะแต่ห้ามออกรายการห้ามออกสื่อห้ามโพสต์ลงเฟซบุ๊กเพราะว่าจะได้หยุดปากแจ๋วเพราะแกเป็นคนที่ชอบพูดมากนะก็เลยถ้ามีการพูดลงโซเชียลต่างๆเนี่ยก็ถือว่าจะมีคดีความเพิ่มอะไรประมาณนี้นะฮะนี่คือทนายตั้มนะฮะแต่ละคนเนาะนะฮะเดี๋ยวเรื่องของเฮโรอีนเดี๋ยวมีอัปเดตนิดนึงนะเดี๋ยวสักครู่แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะขอดูข้อมูลแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะฮะคุณฟังครับมีกรณีของเบนซ์ป้ายแดงนะฮะไล่ชนรถถนนบนถนนนะฮะอ้างทะเลาะกับแฟนแล้วคุมอารมณ์ไม่ได้คุณฟังลองฟังคลิปวิดีโอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ศรีราชานะฮะบนถนนศรีวรานะฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะศรีวราหรือศรีราชานะเขาบอกลองฟังคลิปวิดีโอดูกันแล้วกันนะครับค่อนข้างที่จะน่าตื่นเต้นเหมือนกันนะ
2: เป็นอะไรอ่ะ
0: นี่นี่นี่ฟังเสียงฟังเสียง
2: ทำไมเขาพุ่งชนทุกคันเลยอ่ะทำไมเขาพุ่งชนทุกคันเลยอ่ะ
3: คันไหนคันนี้อ่ะ
2: คันนี้
3: thank you เบนด้วยโอ้โหถ่ายรูปไม่ได้เลยถ่ายไม่รู้เลย
0: แล้วก็จังหวะหนึ่งนะรถ
2: เขาพุ่งชนทุกคันเลยอ่ะ
0: แล้วเขาไปชนคันหน้าต่อยเรื่อยๆนะฮะ
2: เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเขาเป็นอะไรอ่ะ
0: ทาวอินทาวเดอะซีนทาวอินทาวนะครับเดอะซีนทาวอินทาวนะฮะก็มีการแชร์ในโซเชียลนะครับว่าใน Facebook มีรถเบนซ์ป้ายแดงคันหนึ่งนะฮะลูลามาเฮานะฮะตอนแรกนะที่คันแรกคือชน Fortuner ก่อนบริเวณถนนศรีวรานะครับหน้าเดอะซีนทาวน์อินทาวน์นะครับโดยในคลิปนะฮะเห็นภาพเป็นรถเบนซ์นะครับพุ่งชน Fortuner แล้วคนโพสต์บอกเฮ้ยเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรฮะแล้วทีนี้คนที่ขับ Fortuner ก็พยายามจะลงมาเคลียร์แต่นี้ช่วงที่จังหวะจะลงมาเคลียร์เขาพยายามจะชนอีกนะฮะจะชนเข้าไปอีกและตัวของคนขับ Fortuner ก็ไม่ยอมลงจากรถคือเอาขาข้างลงมาแล้วฮะแล้วพยายามจะขึ้นรถไปอีกคือถ้าไปตอนเราวิ่งลงรถแล้วเพราะเรากลัวว่าเราจะรับบาดเจ็บใช่มั้ยฮะน่าจะห่วงรถแหละนะฮะขึ้นรถไปอีกนะฮะหรือเข้าไปไม่รู้เหมือนกันทำอะไรแต่รถเบนซ์คันนี้ก็ชนข้างหลังแล้วก็พุ่งไปอีกข้างหน้าแล้วก็ไปชนคันหน้าไปเรื่อยๆไปอีกฮะปรากฏเขาบอกว่า5คันนะฮะโอ้น่าตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวรอดูว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาบอกว่าทราบว่าทะเลาะกับเมียนะฮะทะเลาะกับเมียแล้วก็มาชนชาวบ้านน่าจะเป็นโรคจิตนะหรือประเภทแบบไบโพล่าเขาจะถือบอกว่าคนเดี๋ยวนี้เป็นไบโพล่าเยอะมากเลยคุณฟังฮะพอมีความรุนแรงว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำพฤติกรรมแปลกๆนะหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นคนมีตังค์เป็นคนมีเงินอะไรเงี้ยฮะคุมตัวเองอารมณ์ไม่อยู่นะเยอะแยะเป็นปัจจุบันนี้คนปัจจุบันนี้น่ากลัวมากบางคนที่แต่งตัวดีเป็นผู้บริหารคนมีตังค์นะแต่ว่ามีอาการทางจิตขาดยาเออนะฮะเดี๋ยวเราติดตามต่อไปแล้วกันว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเนาะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะจ๊ะนะครับโอเคนะฮะฟังเพลงฟังข่าวกันไปช่วงนี้นะฮะพี่โอ้ว่าใกล้มากจริงเหรอพี่ใกล้ที่พี่อยู่ใช่ไหมฮะขอคลิปรถชนหน่อยเดี๋ยวส่งให้ฮะดีเจครับขอเลขทะเบียนหน่อยฮะโปเต้เขากำลังเดือดร้อนอยู่ฮะรถชนมาขอเลขทะเบียนอะไรจะล้นหัวแล้วนะฮะ
4: ขาและเธอ
0: เพลงนี้คลาสสิกมากเลยอ่ะ

โอ้ยเพลงคลาสสิกมากเลยเนี่ยอิจฉาตาร้อนนะครับแสงและวีสีและแวงนะฮะโอ้โหมันคืนนี้คลาสสิกมากๆเลยแสงและวีเขาจะมีรูปแบบการร้องในสไตล์ของเขานะฮะน่าจะประมาณ2530กลางๆกลางๆปลายๆนะฮะในสมัยนั้นนะมีคุณฟังขอเพลงของคุณอ้อมสุนิสามาด้วยนะฮะพี่อ้อมพี่รัตน์นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับพี่เอกนรินทร์อยากจะฟังนะครับเนาะพี่บอกว่าร้องช้ามากเลยใช่ร้องช้ามากเลยนะฮะตอนนี้เพลงใครค้างบ้างไม่มีฮะไม่เหมือนจะไม่มีแล้วมีอันนี้อันเดียวเนาะนะครับเนาะพี่เบิร์ดส่งข่าวมาเกี่ยวกับเรื่องราวของสารเสพติดอีกหนึ่งข่าวแหละฮะเดี๋ยวจะขอเช็คก่อนนะตรงนั้นขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งสำหรับข่าวที่ส่งมานะเพลงของต้าหรองั้นรอก่อนนะต้านะรอสักครู่กันก่อนนะครับนะฮะตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ5โมงเย็นกันแล้วเวลาไวนะเนี่ยนั่งฟังเพลงกันไปยาวๆนะครับลากกันไปยาวๆเพลินๆเลย

อย่าลืมนะครับ True Detect นะอยากได้เบอร์สวยๆอยากได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เขาเรียกว่ากลางปลายเดือนแล้วเนาะปลายเดือนแล้วก็พรุ่งนี้เข้าสู่เดือนใหม่อย่าลืมมองหาโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ที่ศูนย์บริการ True Detect นะครับมีเลือกกันหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นทีเดียวนะครับจากโทรศัพท์มือถือเครื่องไหน Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi นะครับมีหลากหลายโปรให้คุณผู้ฟังเลือกกันนะฮะเดี๋ยวเดือนหน้าพรุ่งนี้คนละครึ่งใหม่จะมานะรอมากเลยรอคนละครึ่งเซตใหม่ที่จะมานี้นะฮะเดี๋ยวเราจะโอนเข้ามาอีก 1,000 บาทนะฮะใครที่ใช้ไม่หมดก็จัดการให้เรียบร้อยก็แล้วกันนะพูดถึงคนละครึ่งคุณฟังดีใจขอบ่นนิดนึงนะฮะคุณฟังรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้นะคนละครึ่งนะไอตัวของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะพวกร้านขายของชำนี่มันหัวหมอนะเนี่ยถ้าสมมติว่าเราซื้อของราคาถูกไม่ขายให้นะคุณฟังรู้ไหมดีเจวินดีเจโทรไปแจ้งกรมการค้าภายในแล้วนะร้องเรียนแล้วนะฮะ1ร้านนะครับก็คือไปซื้อของไปซื้อขนมตะวันเนี่ยพี่โอแล้วถ้าปกติเขาขายถุงละ20ห่อ20ใช่ไหมฮะขาย22เออแล้วก็ว่าเอ้าไม่ใช่20หรอไม่22บาทว่าเอ้า20 22หนักกว่าเดิมนะฮะถ้าซื้อน้ำแข็งซื้อของที่ราคาถูกๆ5บาท10บาทไม่ขายถ้าจ่ายคนละครึ่งนะฮะไม่ขายต้องจ่ายสดเท่านั้นแล้วก็อ๋อซื้อก็ซื้อไงแต่ดีเจมีแผนไงมาซื้อก็ซื้อป่ะจะได้มีชื่อร้านนะซื้อเลยครับตะวัน1ถุงนะ22บาทนะครับแล้วคิดดูถ้าวันหนึ่งเขาขายได้วันละเป็น100ห่อก็ได้หลายร้อยแล้วนะได้เป็นร้อยแล้วนะใช่ไหมครับก็เลยแจ้งร้องเรียนกับกรมการค้าภายในไปแล้วนะครับร้านไหนเวลาไหนพิกัดไหนบอกแล้วนะฮะแจ้งไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวก็คงเจ้าหน้าที่คงจะลงต่อไปคือมันมีหลายร้านนะที่ทำแบบนี้คือไม่ได้อะไรนะไม่ได้ซื้อได้กับ22บาทแต่ว่ามันไม่ถูกต้องไงพวกนี้มันเป็นพุ่งหัวใสปกติพ่อค้าแม่ขายแต่ละคนนะฮะอย่าไปสงสารนะหลายคนบอกอุ้ยสงสารพ่อค้าแม่ค้าเลยจังเลยนะขายไม่ออกสงสารตัวเองสงสารตัวเองนะฮะอย่าไปสงสารพวกนี้มันหัวใสมันเป็นคนตอแหลนะฮะเยอะฮะพ่อค้าแม่ค้าสไตล์ตอแหลเยอะบางคนนี่เมื่อก่อนนี่มีข่าวมาขายกุ้งนะฮะเอาตะกั่วยัดใช่ไหมครับหรือหนักๆสมัยก่อนกิโลขายกุ้งขายหอยปูปลาตาช่างเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบที่เข็มๆเนาะที่เป็นเข็มๆนะไอ้เข็มที่อยู่ฝั่งลูกค้านะหมุนให้มันย้อนกลับมาหน่อยให้แล้วก็แต่ว่าเข็มจริงๆเนี่ยอยู่ฝั่งตัวเองใช่ไหมฮะที่มันเป็นไอ้ตาช่างเนี่ยนะฮะเออเวลาช่างแล้วน่ะจริงๆมันขาดอีกประมาณสัก 2-3 ขีดนะ 4-5 ขีดนะฮะแต่ในนั้นไอ้ฝั่งโน้นน่ะปรับนะให้มันตรงให้มันได้ให้มันเกินอะไรเงี้ยมันจะได้ขายได้ราคาที่ได้ขายในปริมาณที่น้อยกว่าเนี่ยพวกพ่อค้าแม่ค้าที่มันตอแหลอย่าไปอันนี้มันนะฮะก็ให้เดินออกมาเลยไม่ต้องซื้อคือจบนะฮะเจอเยอะคุณฟังเจอเยอะดีเจก็เลยกรมการค้าภายในไปแล้วร้องเรียนไปแล้วนะฮะเดี๋ยวคงจะมีเรื่อยๆนะฮะอย่าให้ดีเจวินรู้นะนะฮะโดนทุกคนแล้วนะเนี่ยเอามาไลฟ์ฟังเฉยๆไลฟ์ฟังเฉยๆนะพวกหัวโปเต้หัวมันดีเจคิดฟ้องกันเลยนะฮะเป็นส้มเหรอฟ้องตรงไหนก็พูดเรื่องจริงนะฮะพี่ต๋องบอกว่าดีเจครับตอนนี้ขับรถอยู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นะฮะเชียงใหม่ลำปางบ้านกลางลำพูนท้องฟ้าครึ้มนะครับมือถือมือถือนะฮะมาถึงเพลงของพี่รัตดีกว่าพี่รัตนะฮะ

0: ียงจากพี่อ้อมพี่รัตนะครับชื่อเพลงว่าอย่ายอมแพ้นะครับขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม้จะร้องไห้นะฮะพี่อ้อมสุริสาสุขบุญสังนะฮะส่งเพลงมาก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันเมื่อก่อนดีเจวินเคยฟังดีเจอ้อมจัดรายการตอนนี้ก็ยังจัดอยู่นะพี่โอ้เนาะที่ EFM อะฮะแต่ว่าพี่อ้อมเขาจะไม่ได้ไปเฮฮาปาร์ตี้เขาจะอาจจัดรายการแบบค่อนข้างจะเคร่งขรึมนิดนึงนะค่อนข้างจะทะมึนทะมึนนิดนึงนะครับ
1: ลุกได้ไหม
0: เมื่อกี้พูดถึงแม่ค้าพ่อค้าหัวใสนะครับที่ดีเจเล่าให้ฟังทิติพลว่าดีเจครับมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะฮะทิติพลนี่อยู่อำเภอดอยหล่อเนาะอยู่อำเภอดอยหล่อเชียงใหม่นะก็เล่าให้ฟังว่าเอาของไปขายให้กับแม่ค้าที่ตลาดแห่งหนึ่งนะฮะบอกว่าเอามะม่วงนะที่สวนเนี่ยที่ไปขายที่บ้านวังผางนะวังผางลำพูนนะฮะตำบลวังผางเวียงหนองร่องนะฮะปรากฏว่าโดนแม่ค้าหัวใสไม่ยอมจ่ายเงินให้นะขนมะม่วงไปให้แล้วไม่ยอมจ่ายเงินตอนนี้หลายคนเดือดร้อนนะฮะเพราะว่าเป็น10รายที่เอามะม่วงขนไปส่งให้แม่ค้ารายนี้บางคนเนี่ย 7-8,000 เลยนะโอ้นะฮะของพี่ธีรพลเนี่ยค้างอยู่ 1,200 ไม่ยอมจ่ายใบเบี่ยงไปใบเบี่ยงมานะฮะสปะเนาะนะมันปัญหามันเยอะอย่างเงี้ยนะพวกคืออย่างงี้ก็ฟังครับพวกพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนที่เขาขายของมันเป็นเงินหมุนพอมันเป็นเงินหมุนปั๊บเนี่ยมันหมุนกันไม่ทันพวกนี้มันหมุนเงินไม่ทันพอหมุนเงินทันปั๊บมันก็อ่างบ้างเบี่ยงไปเบี่ยงมานะฮะบางคนนี่นะเป็นเจ๊เจ้าของร้านนะฮะใส่ทองใส่เพชรใส่พลอยเนี่ยไม่มีเงินจ่ายให้กับลูกค้านะเรื่องจริงนะฮะนี่จะมีน้องคนหนึ่งทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่เชียงใหม่นะฮะมาขอยืมตังนะทุกวันเพราะอะไรฮะเพราะว่าเจ๊ไม่ยอมจ่ายเงินเดือนให้มันทำไมอ่ะไม่รู้นะฮะพนักงานแต่ละคนได้บางคนก็ได้นิดเดียวได้ครึ่งเดียวก็มีแต่ว่าเจ๊ลงเฟซทุกวันนะฮะวันนี้ไปดื่มเบียร์ไปดื่มไวน์นะฮะวันนี้ขับรถเก๋งไปเที่ยวอะไรเงี้ยวันนี้ไปกินอะไรอ่ะสตาร์บัคคอฟฟี่อย่างเงี้ยนะแก้วละร้อยอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะแต่ไม่มีเงินจ่ายพนักงานนะไม่มีเงินจ่ายลูกน้องนะฮะเยอะประเทศกรูมีนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนมันต้องอาศัยความฟุ้งเฟ้อทรายหนุ่มนะมันต้องอาศัยความเวอร์วางปังไงให้รวยลงโซเชียลฮะรวยตะเขือนะนะฮะประมาณนั้นเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะฮะพอดีว่าเห็นข่าวแล้วก็มีคุณผู้ฟังนั้นพูดคุยเข้ามานะครับเอาละครับตอนนี้ใกล้จะ5 โมงเย็นกันแล้วนะฮะเติมเพลงหมุนมาบ่นให้ฟังเนาะก็บ่นสิเจอพวกนี้ก็ต้องบ่นไงพวกตอแหลงหลายนี่นะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงอีกสักเพลงนะฮะต้ามันขอเพลงไวมาต้ามันไม่มีใครจะฟังเพลงไวนะเขาจะฟังเพลงช้ากันนะจะฟังเพลงไวไว้จะฟังหรือจะฟังเพลงช้าฮะวันนี้มีฝนตกไหมครับเย็นนี้ใกล้จะ5 โมงเย็นกันแล้วนะครับเห็นทางลำพูนตอนนี้ดีเจมองไปทางลำพูนมืดนะมองจากมุมนี้ไปทางสระพีทางลำพูนนู้นมืดๆนะจังหวัดอื่นเป็นไงบ้างครับทางภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้มีฝน

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าโรคกลัวฝนครับเพลงน่ารักจากดร.ฟูนะฮะพี่เดียวบอกว่าดีครับตอนนี้สมุทรสาครมืดครึ้มนะครับแต่ยังไม่ตกนะครับพี่บิลลี่ขอเพลงเคลิ้มของสล็อตแมชชีนด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้นะครับตอนนี้ในเรดาร์ตรวจอากาศนะครับในเรดาร์เนี่ยขึ้นมาฝนนี่มันกระจัดกระจายไปทั่วเป็นหย่อมเป็นหย่อมไม่สามารถบอกได้มีทุกจังหวัดเลยครับแต่ว่าเป็นหย่อมเป็นหย่อมไปนะครับเป็นหย่อมเป็นหย่อมส่วนภาคกลางกรุงเทพนี่ไม่มีนะครับมีนิดนึงนะครับแถวโซนของอันนี้โซนไหนเอ่ยขอดูก่อนนะขอซูมดูก่อนนะดินแดงเหรอฮะราชเทวีมักกะสันนะครับบางกะปิขึ้นมานิดนึงฝนโปรยลงมานะครับส่วนภาคตะวันออกนะฮะก็ไปอยู่ที่ทางฝั่งของจันทบุรีแกรงนะครับที่กำลังตกอยู่นะฮะนะก็ข้ามฝั่งไปฝั่งเขมรนิดนึงนะครับส่วนภาคใต้นะครับมีกระจัดกระจายกันไปครับหัวหินประจวบนะครับก็จะมีเยอะที่สุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีจะเยอะหน่อยนะฮะนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังนะฮะทุ่งยาวนะครับแล้วก็ลงไปมีทุกจังหวัดเลยยะลานะครับทุกจังหวัดกระจัดกระจายกันไปทางใต้จะเยอะหน่อยนะครับนะฮะก็เตรียมตัวรับมือฝนฟ้าอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยกันละกันครับนะขอเพลงหนึ่งเพลงร็อกๆกันละกันนี่คือเพลงเคลิ้มต้าเพลงนี้ไปฟังนะต้านะพีรพัฒน์ต้าเอาเพลงเคลิ้มร็อกๆไปแทนแล้วกันวันนี้อาจจะไม่ได้ลำวงนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเคลิมครับจากสล็อตแมชชีนนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับนะมีพี่บิลลี่บอกว่าดีใจครับตอนนี้ที่นครสวรรค์นี่เมฆมากครับแต่ฝนก็ยังไม่ตกนะตอนนี้เชียงใหม่รู้สึกว่าเริ่มเย็นลงเรื่อยๆแล้วนะฮะสภาพตกแน่นะฮะพี่หนุ่มครับรีบกลับบ้านครับหนุ่มว่ายังกลับไม่ได้ครับต้องรับลูกกลับอยู่นะฮะสักสองสามเพลงมันๆก็เลยกันช่วงนี้เนาะจะได้เป็นเพื่อนกันเดินทาง

มันกันช่วงนี้นะครับนี่คือ Musketeer นะฮะ Dancing ไม่ได้ฟัง Musketeer นะรู้สึกว่าหายจากวงการเลยเนาะไม่มีเพลงใหม่ปล่อยมาเลยสำหรับวงนี้ Musketeers นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของคดีสาวแอลเซตอีกครั้งนึงแล้วกันว่ามีความคืบหน้าหรือเปล่าแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ

จความสำคัญนะครับมัสเกเทียนะครับอยู่ให้ฟังกันด้วยวันนี้สองเพลงนะฮะให้ฟังในช่วงเวลาของภาคเย็นนี้ด้วยกันละกันนะครับนะเดินทางกลับบ้านกันไปนะครับเลขเด็ดปฏิทินจีนพรุ่งนี้หวยจะออกแล้วนะครับมีเลขอะไรบ้างเลขเด็ดปฏิทินจีนคือหลายฉบับมากเลยมีคนแชร์ในโซเชียลกันนะครับปฏิทินจีนของแมคโครครับ34กับ02 34กับ02นะส่วนปฏิทินจีนอีกฉบับหนึ่งนะครับ48 4884กลับไปกลับมานะฮะ

อยู่ซูซ่ามากๆเลยล่ะฮะแหมซูซ่ามากเลยล่ะพี่ซูซ่าหรือดีดนะฮะพี่เพชรวันนี้เจ้ครับขอส่งเลขหวยที่บ้านให้ดู1อันนะฮะทูบไอ้ไข่ที่บ้านครับพี่เจวันนี้พี่เพชรเขาจุดมาได้เลข096นะฮะ096นะเลขงามนะจ๊ะนะฮะนี่ต้องข่าวนี้ต้องข่าวต่อไปต้องเป็นพี่เลิฟนะฮะพี่เลิฟนี่เขาเป็นคนที่ศรัทธานะฮะในหลวงปู่ศิลานะฮะและสุดนี้นะฮะศิษย์หลวงปู่ศิลานับหมื่นแห่ร่วมพิธีปลุกเสกจอมสุรินทร์นะฮะเปิดภาพทะเบียนรถนะฮะหลวงปู่ศิลานะครับก็มีข่าวออกมานะครับว่าเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะครับที่พระอารามหลวงนะครับวัดบูรพารามนะครับอารามหลวงสุรินทร์นะครับมีพิธีมหาวุฒาภิเษกวัตถุมงคลนะฮะจอมสุรินทร์นะฮะรุ่นพิทักษ์แผ่นดินไทยนี่โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้ามากันเป็นจำนวนมากทีเดียวครับภายในงานก็เต็มไปด้วยบรรยากาศความศรัทธาและความคึกคักกันนะฮะก็ปรากฏว่ามีคนไปภายในครั้งนี้ก็มีหลวงปู่ศิลานะครับเมตตามาร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลด้วยนะสายมูทั้งหลายก็ไปกันแต่ที่หลายคนสังเกตคือต้องส่องเลขรถหลวงปู่ศิลาสิจ้าเป็นเลขทะเบียนนะครับเลขสวยนะป้ายทะเบียนสอสาราลอลิงนะครับ141นะครับสอสาราลอลิง141กรุงเทพมหานครนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่อลังการยิ่งใหญ่นะที่เกิดขึ้นนั่นเองครับนะ

ธอมากับฝนนะครับสวยตรงที่เดินตากฝนนั่นเองครับคุณผู้ฟังพี่เบลลี่ว่าดีใจครับกรณีกำลังนั่งดื่มสุราข้าวหอมแล้วก็ชเวฟมะนาวโซดา

แล้วคุณฟังนะฮะมีเลขเด็ดหรือยังเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะได้ทราบกันแล้วเนาะนะฮะเอสุปชัยถอยรถหรูขอหวยแห่ซูมตัวเลขกันนะฮะถอยรถหรูนะครับวันนี้เอสุปชัยนะครับนะเขาเรียกเป็นผู้จัดคนดังนะฮะก็ผ่าถอยเลขทะเบียนออกมาแล้วนะฮะเลขอะไรล่ะดีเจเลขอะไรอ่ะเขาบอกไว้เนี่ยเลขอะไรขอดูก่อนนะส่วนมากคนดังเวลามีอะไรลงโซเชียลนะครับมันนักจะมีข่าวออกมานะฮะเป็นรถไฟฟ้านะครับอ่านว่าอะไรอ่ะซีเกอร์เหรอฮะ009นะครับของเอสุปชัยทำไมเขาไม่ขึ้นตัวเลขมาขอดูก่อนนะเขาซูมได้ไหมเนี่ย777อะไรสักอย่างเมื่อกี้นะเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะฮะนี่ไงป้ายทะเบียนบอกป้ายทะเบียนอีกนะฮะแล้วพวก Instagram พวกนี้มันก็อันนี้ไม่ได้นะมันก็กรอไม่ได้ด้วยนะไอ้ช่างมันเถอะนะฮะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนข่าวอื่นๆเถอะนะฮะอีกคนหนึ่งนะครับบอลเชิญยิ้มนะฮะแก้บนนะฮะบอลเชิญยิ้มก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนดังนะฮะที่หลายคนติดตามนะฮะก็ไปแก้บนก็มีการจุดธูปจุดเลขเหมือนกันนะฮะก็ปรากฏว่าบอลเชิญยิ้มก็ได้ตัวเลขมาเหมือนกันนะฮะคนนี้ได้เลขอะไรหรอ

้ามไปบอลเชิญยิ้มนะฮะไม่มีตัวเลขนะฮะเอาละครับประมาณนี้ก็พอและพอเล่นคุยกันเบาๆเนาะจะได้ไม่เหงาเนาะคุยนั่นคุยนี่คุยโน่นเฉยๆไม่มีอะไรมากมายนะครับเนาะเลขเนี่ยมันเลขอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นฮะคุณฟังมันไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับเพราะสุดท้ายสุดแล้วนะฮะคนที่ซื้อนะฮะคนที่ซื้อสุดท้ายสุดแล้วก็คืออยู่ที่โชคแต่ละคนนะฮะแต่มันก็ไม่แน่เสมอไปนะถ้ากองสลากเขามีการล็อกเลขเอาไว้นะฮะเลขคนดังนะฮะเลขข่าวในช่วงนั้นนะฮะ

แค่ได้รักแค่ได้รอนะครับนี่คือเพลงหมามองเครื่องบินเพลงสุขสนุกนะฮะพ่อหมูว่าดีเจครับมาพ่อหมูได้เวลาดื่มสุราแล้ววันนี้พ่อหมูมีอะไรกินบ้างพี่แม่กับแก้มน่ากินจังเลยเย็นนี้นะ อันนี้อะไรอะพ่อหมูเป็ดเป็ดหรือไก่เป็นกับแก้มนะครับแล้วก็เครื่องดื่มสุราสุราสักทองเพชรไม่ใช่สิสุราสักทองแพร่เมืองแพร่แห่ระเบิดนะฮะสุราขาว35ดีกรีของเมืองแพร่สุราสักทองเมืองแปร่นะครับลำก่อฮะรสชาติเป็นไงบ้างนะฮะพ่อหมู พ่อหมูนี่เป็นคนเชียงรายนะท้ายหนุ่มส่งภาพมานะครับนี่ถนนท่านคลองหรือพี่เส้นไหนอะไม่ใช่สิเส้นท่านแอร์พอร์ตสินะฮะตอนนี้กำลังขับรถกำลังขึ้นบริเวณเส้นท่านแอร์พอร์ตเชียงใหม่ในโครงการนิ่มนะฮะโบกมือเนี่ยท่านดีจะมองอยู่ตรงนี้มุมนี้มองไปเห็นจออยู่นะพี่เห็นจอเส้นท่านแอร์พอร์ตจอมาใหญ่ๆนะโบกมือหน่อยนะท่านชายหนุ่มฮะจะอยู่ชั้น3นี่มองไปเนี่ยฮะคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของการเขาเรียกว่าเลยนะเรื่องราวของการสาวแอร์โฮสเตสนะครับสุดแล้วล่าสุดนี่ก็มีผู้เสียหายออกมาเปิดเผยเยอะแยะมากมายหลายคนทีเดียวนะฮะก็คือมียายปริศนานะครับที่ลงข้อความเอาไว้นะครับไล่ทักไปหาแอร์โฮสเตสหลายคนนะครับว่ารับหิ้วของไปออสเตรเลียไหมก็คือผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่าโรสนะครับทักไปใน Facebook หรือว่าTikTok นะฮะของในส่วนของแอร์โฮสเตสหลายคนมากเลยนะครับว่ารับหิ้วของไปออสเตรเลียไหมบางคนก็ไม่ทักไม่ตอบบางคนตอบว่าคนเนี้ยเขาตอบแอร์โฮสเตสคนนี้เขาตอบที่เป็นคนจังหวัดพะเยาเลยนะพอดีมากเลยพี่โอ้นะฮะคดีมันคือแป้งนี่นะฮะเกิดขึ้นนะฮะสาวแอร์โฮสเตสเลยตัดสินใจนะครับในการที่จะรับงานตรงนี้นะฮะโดยเธอไม่รู้ว่าข้างในเป็นเฮโรอีนนะฮะเข้าใจว่าข้างในคือกระเป๋าธรรมดาแต่เขาซุกซ่อนเฮโรอีนไว้ข้างในนะครับซึ่งเธอรับอุปกรณ์รับของมาในราคา 8,000 บาทนะครับแล้วของก็ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ไปได้โดยเฉยเลยแล้วไปโผล่ที่สนามบินที่ออสเตรเลียแต่เขาไปสแกนเจอนะฮะไปเอ็กซเรย์เจอว่ามีสารเสพติดอยู่ภายในเธอก็เลยโดนกักตัวไว้อยู่แนวนี้นักข่าวตำรวจก็ลงพื้นที่ไปจังหวัดพะเยาเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนสมัยธรรมนัสเลยพี่ธรรมนัสผมเผาก็มันคือแป้งเหมือนกันนะฮะลงไปหาบ้านที่พะเยาก็กลัวว่าไปเจอแม่นะครับไปเจอแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงซึ่งก็ปัดที่จะถ่ายผู้แล้วก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวก็เลยไปหาข้อมูลจากในส่วนของข้างบ้านป้าข้างบ้านแทนป้าข้างบ้านก็บอกว่าปกติคือตัวของพ่อเขาเลิกกันนะแล้วก็แม่ก็ได้ผัวใหม่นะฮะแล้วก็อยู่บ้านหลังนี้แล้วก็นานทีลูกสาวก็จะกลับมานะฮะแล้วก็ทุกเดือนก็จะโอนเงินมาให้เดือนละหมื่นประมาณนี้นะเป็นแอร์โฮสเตสแล้วผู้หญิงคนนี้แอร์โฮสเตสเนี่ยฮะสาวคนนี้ก็ไปอยู่กับแฟนที่กรุงเทพนะฮะทำงานสายการบินไทยนะมีคนทักมาว่ารับฝากของไปออสเตรเลียไม่ค้าก็เลยรับงานตรงนี้ซึ่งไม่รู้ว่าข้างในมันคือในส่วนของเฮโรอีนนะครับก็ตอนนี้โดนกักตัวอยู่นะครับที่ต่างประเทศแล้วเนี้ยเขาก็จะตามว่าอีผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าโรสเนี่ยนางเป็นใครเพราะนางไล่ทักไปหาหลายคนนะครับในเฟซบุ๊กต่างๆว่าเนี่ยรับไหมแล้วเขาก็ติดตามจากกล้องวงจรปิดก็ไปเจอชายปริศนานะครับที่ใส่ชุดดำและเอากระเป๋าชุดเนี้ยมาให้กับแอร์โฮสเตสที่อาคารที่พักอยู่ที่คอนโดนะฮะเขาจะตามว่าเป็นใครแล้วมีความเกี่ยวข้องคือคนเดียวกันไหมนะครับที่ทักมาในแชทของแต่ละคนในโซเชียลที่เป็นแอร์โฮสเตสแต่ละคนนะฮะคนเดียวกันหรือเปล่าแล้วเขาอยู่ที่ไหนอันนี้คือประเด็นที่สำคัญในเรื่องราวของการจะคลี่คลายคดีนะครับเนาะตอนนี้บัญชีInstagram บัญชี Facebook TikTok อันนั้นปิดไปแล้วนะฮะปิดไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะนางทำหลายบัญชีนี้ก็มีแป้งที่แปลว่าแป้งจริงนั้นน่าจะขายเฮโรอีนนะคิดว่านะน่าจะขายพวกแบบเนี้ยแป้งที่แปลว่าแป้งน่าจะเป็นเด็กเจนซีเจนแซดเพราะว่าดูจากข้อความการพิมพ์ก็คือพิมพ์การเป็นการพิมพ์สไตล์เจนซีนะพี่รับหิ้วของไปออสไหมคะจริงเปล่าอย่างเงี้ยคือมันเป็นการพิมพ์สไตล์ของเจนซีเจนแซดอะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้เด็กเจนซีผู้หญิงเจนซีเจนแซดหลายคนนะขายยาเยอะมากนะขายทั้งบุหรี่ไฟฟ้านะครับยาบ้านี่อาจจะยังไม่เคยเห็นนะแต่ว่ายาไอซ์พวกนี้อาจจะมีอยู่แล้วก็ล่าสุดก็มีเฮโรอีนนะฮะไล่ทักไปหาหลายคนแล้วคนอื่นเขาไม่รับไงเขาไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะนางไม่ขึ้นภาพในโซเชียลแต่คนนี้เขาอยากเขารับงาน 8,000 บาทก็สวยไปนะฮะเราติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องราวเหล่านี้นะจ๊ะพี่เขาบอกว่าชอบจริงๆนะชอบตรงป้าข้างบ้านป้าข้างบ้านจะรู้ทุกอย่างฮะป้าข้างบ้านจะรู้ทุกอย่างในตัวเราเมียชื่ออะไรทำงานอะไรผัวชื่ออะไรทำงานอะไรนะฮะเงินเดือนเท่าไหร่กลับบ้านเมื่อไหร่นะฮะรู้ทุกอย่าง ประมาณนั้นนะครับ
อ่างั้นขอหนึ่งเพลงในมาช่วงท้ายรายการกันละนี่คือข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับอันหนึ่งเพลงเย็นๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเข้าเพลงช้ากันนะครับนะหาหม่งคลึงพอดีขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะอย่าลืมนะยำปูม้าจัดยอดพรุ่งนี้นะครับเริ่มแล้วนะฮะทานครบ 1,000 บาทแล้วก็สั่งโค้กมาทานด้วยรับสิทธิ์แลกซื้อเสื้อนะครับ FIFA World Cup นะฮะสีแดงสดใสของโค้กเลยนะครับในราคาเพียงแค่99บาทถือว่าถูกมากๆเลยฟังฮะ99บาทนะครับที่ร้านยำปูม้าจัดยอดซึ่งเป็นเสื้อลิขสิทธิ์แท้ที่ทางโค้กโคคาโคล่าเนี่ยเขาทำขึ้นมาlimited edition นะครับสำหรับในส่วนของบอลโลกปีนี้เท่านั้นนะฮะเป็นเสื้อสีแดงและมีป้ายมีลูกโคกอยู่นะฮะตรงบริเวณหน้าอกนะฮะแล้วก็เป็นแมตช์เกมประมาณนี้นะฮะก็ไปร่วมสนุกกันได้ที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับ

ชื่อเพลงว่าสมสารนะครับคนสมสารกับพี่เสกนะอันนี้ของวงเฟมัสนะครับเฟมัสไม่ใช่อินเฟมัสนะชื่อคล้ายๆกันเฉยๆเฟมัสนะครับเฟมัสนะส่วนอินเฟมัสอันนั้นจะเป็นวงร็อกหนักกว่านี้ของ RS เนาะนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเดี๋ยวปล่อยเพลงยาวนะครับพี่เอกบอกว่ากู๊ดบายบายบายครับพี่เจนะฮะโอเคเดี๋ยวปล่อยเพลงพร้อยฟังต่อนะครับใครจะนั่งดื่มนั่งชิลก็แล้วแต่เลยวันนี้30แล้วนะครับเงินเดือนเข้าหรือยังหรือว่าเงินได้เป็นวันๆไปนะครับว่าเป็นช่วงสิ้นเดือนพอดีเลยนะฮะขอบคุณร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยอย่าลืมไปอุดหนุนเจ๊ยาวด้วยนะครับเย็นนี้นะใครอยู่เชียงใหม่แวะไปได้2สาขาเนี่ยอาหารอร่อยมากหมูหมึกกุ้งปลาเมนูอาหารเมนูผักต่างๆที่นี่มีครบเลยนะครับหลายร้อยเมนูพร้อมเสิร์ฟกันนะครับร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบัตรเดียวครับ2สาขาแยกหลุยส์สันกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าในโครงการเชียงใหม่วิสเดชพาร์คด้วยกระไรสาขาไหนแวะไปใช้บริการกันได้เลยครับ

ั้นเปิดเพลงเบาๆสบายๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อรายการในช่วงเย็นนี้ครับนะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณที่ฝากเพลงมาเดี๋ยวไปหาได้ทานดีกว่านะเย็นนี้มีเมนูอะไรหรือยังเอ่ยลำลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ึงวอนดาวขอให้ช่วยบอกทีเพลงนี้เพราะเลยนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าดาวนะครับแหมวันนี้ฟังเพลงเพราะด้วยกันทักทายยามค่ำคืนนะครับกับดีเจวินที่ VP Radio นะฮะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เพลงจากวงพอสนะครับหยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าดาวนะครับแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาค่ำคืนนี้ในช่วงเวลาของการฟังเพลงเพราะด้วยกันที่ BP Radio นะฮะคืนนี้ศุกร์สิ้นเดือนนะครับไม่ใช่ศุกร์สิ้นเดือนสิอังคารสิ้นเดือนยังไม่ใช่วันศุกร์นะฮะวันนี้30เดือนมิถุนายนนะครับ2569นะครับในช่วงเวลาของภาคค่ำคืนนี้เลยนะครับลงมาทักทายลงมาเสียหายกันได้ใครกำลังขับรถอยู่นะครับใครอยู่บ้านใครอยู่ออฟฟิศหรือว่าใครที่จะนอนละ นะฮะหลากหลายอิริยาบถลงมาทักทายกันได้จะได้เปิดเพลงนะฮะส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวทาง YouTube สักครู่นะที่จูนขออะไรนะขอไปตั้งค่าอินเทอร์เน็ตแป๊บหนึ่งนะฮะพอดีมีปัญหาเรื่องสัญญาณสักครู่หนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราฟังในออนไลน์กันไปก่อนเนาะนะฮะทักทายแก้วสวีทแล้วกันอยู่ว่าแก้วสวีทขอเพลงหน่อยค่ะเพลงใจร้ายของอิวสลีกนะฮะแก้วสวีทนี่ฟังในแอปใช่ไหมฟังในแอปหรือว่าฟังในยูทูบฮะทักทายเข้ามานะครับเดี๋ยวเปิดเพลงกันก่อนทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยที่กำลังฟังเพลงกันอยู่ที่บุญทริกนะครับ FM 90 MHz KSN Radio นะฮะลงมาทักทายกันได้กันและกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับมาเสียหายคืนนี้จะเปิดเพลงเพราะกันก่อนนะฮะเย็นสบายสบายกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับสวัสดีจัมเปอร์จอปอจัมเปอร์ด้วยกันละกันนะฮะจัมเปอร์ส่งอะไรมาทนได้ทุกทีหรอเพลงร็อกใช่ไหมเดี๋ยวสักครู่จะเปิดให้รอก่อนทักทายพี่เอ็มรันวาสีด้วยกันละกันทักทายนะครับมาแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวดีเจมินไปไลน์ใน YouTube สักครู่หนึ่งนะครับสัญญาณ

แต่งชื่อชื่อว่าอะไรนะลืมชื่อเวลาจ้องตาความเหงาใช่ไหมของเธอคนนี้เลยนะฮะตั้งแต่สมัยยังเป็นสาวตัวเล็กมาก่อนนี้นะครับลานาคามินนั่นเองนะครับส่งเพลงเข้ามาในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับตอนนี้3:49 PMนะครับวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนพอดีนะครับมีคุณผู้ฟังขอเพลงไวเข้ามาด้วยเมื่อกี้จัมเปอร์อยากฟังทนได้ทุกทีทนได้ทุกทีในเวอร์ชันของ AI เนาะ Alternative Rock นะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วกันสำหรับจอปอจัมเปอร์นะครับเต็มคาราเบลนะฮะหวยลาว8383หวยลาวออกแล้วเหรอหวยลาวนะฮะสวัสดีนะครับมาแล้วพี่อมรวาสีแก้วสวีทนะฮะอยากฟังอิวสลิกเข้ามานะครับแล้วก็มีพี่หมูบอกว่าทักทายครับดีเจวินฟังอยู่นะฮะรีบนอนครับพรุ่งนี้ตื่นช้าจะไปหนองคายครับครับผมดีเลยพี่จะไปเที่ยวไหนฮะจะไปเที่ยวอย่าบอกนะว่าจะไปมูอีกนะสงสัยพี่เอมานวาสีว่าพี่หมูเนี่ยเขาเป็นสายมูกันนะทำธุรกิจเอกชนอยู่ทำธุรกิจอยู่แล้วก็ไปมูที่ฝั่งคณะฝั่งลาวใช่ไหมฮะเนาะที่ไปเขาแล้วนะฮะพรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยแล้วกันนะพี่หมูนะอย่าลืมถูกหวยเยอะๆแล้วแบ่งกันด้วยแล้วกันนะฮะพรุ่งนี้หวยจะออกอะไรรอติดตามแล้วกันว่าหวยจะมาอะไรนะฮะหวยลาวนี่เขาบอกออกทุกวันใช่ไหมฮะเมื่อก่อนนี่เหมือนจะไม่ออกทุกวันหวยลาวแต่ปัจจุบันนี้ออกทุกวันเลยนะครับไม่รู้ว่ายังไงนะครับเขามีการเปลี่ยนใหม่ขอเปิดเพลงร็อกสักเพลงสองเพลงร็อกกันหน่อยเมื่อกี้ซึ้งไปหน่อยซึ้งเศร้าไปหน่อยนะขอขึ้นจังหวะเพลงกันสักหน่อยแล้วกันในช่วงนี้นะครับรอ YouTube สักครู่หนึ่งสักพักน่าจะทยอยเข้ามากันนะครับพี่หมูอย่าลืมส่งบรรยากาศการมูเตรูมาด้วยแล้วกันพรุ่งนี้นะหนองคายนะครับเดี๋ยวรอคนฟัง YouTube สักครู่หนึ่งนะครับน่าจะทยอยเข้ามากันนะครับ

0: โอ้โหว่าหาจะตายก็ตายไปแล้วออนสีออนสีมาแล้วนะฮะตั้งแต่ออนสีด้วยแล้วกันนะฮะค่ะฮ่าฮ่าด้วยขอเพลงขอเพลงให้ชู้หน่อยค่ะมีชู้ด้วยหรอเป็นชู้กับผีหรอมาร์คเขาบอกว่าวันนี้อยากฟังเพลงอะไรที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าปลาครับดีเจวินปลาทูนึ่งและเพลงปลาทองอุ๊ยลอตเตอร์ฟูนะฮะเก่าๆสักเพลงเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะมาร์คคงแอบซุ่มอยู่นะฮะพี่เอรันราศีวันนี้ใช่ครับอะไรก็ยอมในการช่วงนี้เสกโลโซกำลังมาแรงนะฮะ My body is not ready หนึ่งเพลงครับเพลงสากลแหละฮะขอหาเพลงสักครู่แล้วกันที่ฝากมาจากเอ็กซ์เบสนะฮะที่ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพร้อมที่ไหนก็ฝากมานะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะแหมเติมเพลงมาเลยเดี๋ยวมาเล่าข่าวต่างๆที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะครับส่วนนี้พี่โอ้นะครับเดี๋ยวนี้มีแต่เพลง BI AI พี่ไม่ใช่ BI ครับ AI ทักทายพี่สนด้วยแล้วกันเนี่ยวันดีเจครับเข้ารายการมาขอสักแก้วได้ไหมวันนี้พี่สนครับวันนี้วันอังคารอยู่นะฮะทำไมรีบ S 99ไวจังเลยวันอังคารอยู่นะยังรีบ S 99 S 99ไวจังเลยขอฟังเสียงหน่อยเร็วนี่คือต้อนรับน้องหงร่อนเหรอฮะเมื่อเช้าเมื่อคืนน้องหงร่อนเขาได้แล้วนะนี่ฟังเสียงพี่สนโอ้โหนะป้องแป้งป้องแป้งนะฮะหลังๆวันนี้ละเมิดกฎบ่อยนะเนี่ยนะฮะละเมิดกฎบ่อยนะเนี่ยแหมละเมิดกฎบ่อยเหลือเกินนะฮะนี่ยังไม่ถึงวันศุกร์รีบกินก่อนแล้วนะฮะยกก่อนเมื่อเช้านี่นะตอนเช้าเลยเมื่อคืนน้องร้อนเขาบอกว่าเขาเชียร์ทีมอะไรนะฮะเมื่อคืนรอสักพักหนึ่งก่อนเมื่อเช้า SMS มาแต่เช้าเลยมาคุงนะฮะน้องร้อนนะบอกว่าทักมาตอนกี่โมงเมื่อเช้า7โมงนะฮะอุ๊ยบราซิล5พอขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะฮะเงินเข้ารัวหนักมากนะฮะเยอรมันไม่ชอบและไม่มั่นใจเลยค่ะผลการแข่งขันเป็นไงบ้างคะปอลลิฟูยิ่งใหญ่เมื่อเช้าส่ง SMS มาตอน7โมงครา7โมงครึ่งนะฮะมาอย่างเช้ามาอย่างมั่นทีเดียวนะฮะบราซิล5พอมาคุงนะฮะทักทายเข้ามาคืนนี้นะครับในส่วนของพี่สุเมธด้วยว่ารอฟังเพลงเงินของเสกโลโซนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยที่ขอไว้นะครับพี่ชัยจากทุ่งสงบะบอกว่าดีเจครับฝากโดเน็ตด้วยขอบคุณมากนะฮะมาใครจะโดเน็ตก็สามารถโดเน็ตได้เลยนะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลย0840456862นะครับพี่บอกว่าพี่สนพี่แคร์นะฮะ NTR บอสซ่าพี่วินครับน้องขอเพลงหน่อยครับขอเพลงเสียงเพลงในใจฉันครับของ SPF นะฮะมอบให้กับทุกคนที่ฟังอยู่นะฮะ NTR Bossa ใช่ไหมฮะเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ฟังแล้วกันนะที่ฝากไว้นะฮะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีพี่เอ็มบอกว่าขอเพลงแล้วจ้าดีเจได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังวันนี้ขอมา2เพลงเนาะสำหรับพี่เอ็มอรันวาสียินดีมินดี้บ้านนาว่าขอเพลงขอให้เหมือนเดิมแล้วกันนะบูโดกันนะฮะเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ฟังแล้วกันสำหรับยินดีจากเด็ดอุดมนะครับพี่ชายว่าขอเพลงเลือกที่จะรักเลือกที่จะรักครับดีเจเลือกที่จะของใครนะพี่เลือกที่จะรักนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังรายการสำหรับเพลงนี้ที่ขอไว้นะครับพี่วรวิทย์บอกว่ารอน้องของร่อนอยู่นะครับมีโอกาสไปช้อปปิ้งบ้างเมื่อเช้าผมดันไปเยอรมันกับฮอลแลนด์อยากไปช้อปปิ้งบ้างเมื่อเช้าดันไปเยอรมันกับฮอลแลนด์เหรอพี่พี่วรวิทย์นี่เขาติดตามลายแทงน้องของร่อนตลอดนะเขารอฟังทุกคืนน้องของร่อนฟังอยู่เปล่าเดี๋ยวสักครู่เปิดสายนะฮะเดี๋ยวสักครู่เปิดสายนะฮะวันนี้พี่สนกำลังกินข้าวเกรียบอยู่นะฮะเป็นข้าวเกรียบอะไรนะข้าวเกรียบอะไรนะลืมชื่อมันกัญญานะฮะมกยมันกัญญานะจ๊ะคุณมีสายมาทักทายสายนี้แล้วกันฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้าไอ้เจเจวินเจ้า
0: สวัสดีเจ้าขอเพลงอะไรเจ้า
1: ขอเพลงอย่าหักหลังคนที่เธอไม่ยอมรับ
0: อย่าหักหลังคนที่เธอไม่ยอมรับ
1: เจ้า
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฝนตกไหม
1: ฝนตกกำลังหยุดไง
0: กำลังหยุดกับตกเยอะไหม
1: ถ้าขนาดนี้ต้องการบ่ายสอง
0: กะเลยอากาศเย็นไหม
1: เย็นครับ
0: ดีละดีละเนาะโอเคเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะ
1: จ้าว
0: สวัสดีครับ
1: จ้าว
0: เจ้าอีกแล้วพี่โอเจ้าอีกแล้วอ่ะเจ้ากันไปนะคืนนี้นะใครได้บราซิล5พาวด์โดเน็ตเลยมาโดเน็ตมาใครได้บราซิล5พาวด์โดเน็ตมานะฮะโดเน็ตมานะจ๊ะ0840456862นะครับเปิดคลิปเพลงผมให้ด้วยนะครับดีเจให้เขาทายใครร้องอันไหนพี่อันไหนอ่ะอันไหนส่งลิงก์มาหน่อยนะ นะครับมาเดี๋ยวสักครู่มาเปิดสายกันต่อนะจ๊ะมาเดี๋ยวเราฟังเพลงที่คุณผู้ฟังส่งไว้ก่อนนะเงินใครก็อยากได้เพลงนี้ของเสกโลโซครับชื่อเพลงว่าเงินนะเจ้าๆกันไปพี่สุนทรมาด้วยทักทายพี่สุนทรยำค่ำคืนวันนี้เปิดทางเครื่องเสียง

ถ้าอยากมีเงินแบบนี้เนาะแหมนั่งลำไยกันอยู่นะฮะแหมนะทักทายกันมาช่วงนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่มีชื่อว่าเงินนะครับนะ Say Hi ช่วงเวลาค่ำ

ใจร้ายนะครับจากอิวสเล็กด้วยนี่ฮะส่งมาในช่วงเวลานี้จอรอใจร้ายจอรอใจร้ายอ้าวพี่สุนทรส่งภาพมากำลังนั่งลำไยกันอยู่นะนั่งลำไยกันอยู่แล้วจากใจในช่างนายช่างยังใส่หมวกนายช่างถอดหมวกนั่นแหละครับนายช่างอยู่ในบ้านไม่ต้องใส่หมวกนะพี่พี่เพชรบอกว่าแซมบราบราซิลฮ่าฮ่าจำได้ขึ้นใจจากปากหงร่อนขอบคุณครับขอเพลงทุกวินาทีของเจมส์แล้วกันให้หงร่อนคนเดียวนะครับคุณนี้ว่าไงใครดีรอสักครู่ก่อนเดี๋ยวจุนไปไลฟ์แป๊บนึงใน YouTube เพราะสุว่ามันจะมีปัญหาด้านสัญญาณอยู่นะฮะลงมาซิให้กันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะกับวันสบายๆนะจ๊ะเดี๋ยวจะขอแก้ไขในอินเทอร์เน็ตแป๊บนึงนะฮะมีปัญหาด้านสัญญาณนะจ๊ะเติมเพลงเข้ามาในช่วงนี้ตอนนี้ 4:09 นาทีนะครับกับวันสบายๆเปิดเพลงชิลให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับนะที่ฉันก็ยังไม่พร้อมที่ยอมรับให้เดินเข้ามาดูแลหัวใจที่ฉันอิสลิกถือว่าเป็นหนึ่งคนที่มีสไตล์การร้องของตัวเองเนาะมีสไตล์การร้องของตัวเองนะฮะแต่ว่าค่อนข้างจะมีความอินโทรเวิร์ตนะฮะในรูปแบบของเขาเลยนะฮะ

ธอบอกว่าจะคอยเป็นกำลังใจให้กันและกันยามที่เธอเหนื่อยและท้อแหมเพลงคลอสึงเลยนะครับแฟนผมขอเพลงอย่าพูดเลยได้ไหมครับดีเจจะได้เข้ากับเพลงนี้ได้เลยพี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะพี่หมูว่าเข้ากับบรรยากาศนะเข้ากับเพลงที่กำลังเปิดพอดีเลยนะครับนะเติมเพลงคลอได้กันตรงนี้นะครับมีส่วนว่าขอตามกระแสหน่อยอินโทรแสดงว่าชอบเพลงนี้ละสินะเดี๋ยวเปิดเพลงพอสอนให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในคืนนี้กันละกันกับวันสบายๆนะฮะพี่เสกดอนเดี๋ยวค่อยโทรพี่เสกพอดีตอนนี้ใน YouTube ยังไม่ได้ไลฟ์แป๊บนึงเดี๋ยวก็โทรสักครู่หนึ่งเพราะว่าดิฉันกำลังแก้ไขอินเทอร์เน็ตอยู่เนาะนะเดี๋ยวค่อยเปิดสายหน้ามาอีกสักครู่หนึ่งกันละกันนะครับเติมเพลงเข้ามาในคืนนี้ตอนนี้4ทุ่มกับอีก14นาทีนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงก่อนเนาะนัตตี้ไม่ได้ฟังเพลงเลยเพราะว่านัตตี้กำลังฟัง YouTube นะแล้วก็ตอนนี้มันตัดไปแล้วสัญญาณนะฮะมันเอาไว้รักเธอเดี๋ยวเพลงพี่เอ็มอนันต์ราศีด้วยนะครับที่ขอไว้นะฮะกําลังร้องไห้หน้าจอนี่ก็เล็กๆนะมองไม่เห็นนะตัวหนังสือเนาะมายังรักเธอนะครับ

ฟังแล้วยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะฮะเพลงนี้ของพี่โดมปกรณ์ลำนะฮะเขาบอกว่ายิ่งนานยิ่งรักเธอนะฮะฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้เนาะเพลินๆนะครับระหว่างการฟังเพลงนี้กันตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวเคลียร์เพลงแป๊บนึงเดี๋ยวเขาเปิดสายรอบนึงนะฮะกำลังงงกับการแก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ตอยู่นะฮะฉันเพียงต้องการให้เธอเพลงนี้จากโลโซเสกนะครับ

ฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้อะไรก็ยอมนะครับก็เพราะรักเธอทั้งหัวใจอะไรก็ยอมเธอแหมส่งมาเปิดเพลงให้ฟังในช่วงนี้พิวดิวว่าดีเจครับส่งคนไข้เพิ่งเสร็จเลยเพิ่งลงเวรมาเที่ยงจะเที่ยงคืนเหนื่อยมากเลยใช่ไหมพี่เหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆนะฮะลงมาเซฮายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะสวัสดีคำล่าพาเพลินด้วยขอเพลงหน่อยครับพี่ดีเจวินขอเพลงเพราะเคืองฉันหน่อยเพราะเคืองฉันนี่ของนานาจะเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับเพลงโจโจ้เบาๆนะฮะที่ส่งไว้นะครับพี่เอ็มรังสีว่าได้ฟังเพลงแล้วเรียบร้อยถูกใจมากมายเลยทีเดียวใช่ไหมถูกใจก็ฟังกันไปด้วยกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้ด้วยกันละกันนะเอาละครับตอนนี้4 ทุ่มกับอีก25 นาทีนะครับเดี๋ยวพอดีในจุนเพิ่งไปไลฟ์ใหม่นะครับใน YouTube นะฮะพอดีเมื่อกี้เน็ตมีปัญหากำลังไล่ตั้งค่าเพราะว่า YouTube เนี่ยมันต้องใช้เน็ตที่ลื่นไหลแล้วก็ต่อเนื่องฟังถ้ามันตัดไปนิดเดียวมันตัดเลยมันจะไม่เหมือนในทั่วไปเลยพยายามตั้งค่าจนกระทั่งได้จุดที่น่าจะเหมาะสมที่สุดแต่ตอนนี้น่าจะไหลแล้วน่าจะลื่นแล้วนะฮะเพราะว่ามันต้องใช้เน็ตที่แบบค่อนข้างจะแบบไหลลื่นนะฮะไม่ต้องแรงแต่ว่าไหลแต่ว่าต้องมาตลอดอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวรอทาง YouTube เข้ามาสักครู่หนึ่งนะครับนะฮะลำไยไหทองคำปล่อยคลิปเต้นยั่วจนอ๋อเห็นข่าวแล้วที่มีคนถามว่าช่วงนี้ละที่มีคนแซวบอกว่าช่วงนี้ราคาตกต่ำมากใช่ไหมฮะช่วงนี้ลำไยราคาต่ำมากนี่นะฮะขอเพลงบูมบูมบูมบูมเนี่ยดีเจเพลงฝรั่งเพลงเก่านะพี่นะได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะที่ขอไว้นะฮะอันนี้เดี๋ยวสักครู่รอทาง YouTube มาก่อนเนาะเดี๋ยวจะเปิดให้เมื่อกี้มีของพี่เอฟวันวาสีเนาะ1 เพลงนะฮะแล้วก็เมื่อกี้มาร์คคุงเนาะเดี๋ยวมาร์คคุงรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอทาง YouTube มาสักครู่นึงนะฮะรอแป๊บนึงจะเทยเข้ามากันพอดีว่าเพิ่งไลฟ์กันไปเนาะงั้นเดี๋ยวดิฉันเดี๋ยวก่อนนะมีใครขอเพลงไวบ้างเมื่อกี้อ๋อโอเคเมื่อกี้มีสายจากทางด้านของไต้หวันเกาหลีอยากฟังภาษากายแล้วก็เพลงฉันรู้ของ AI เข้ามาด้วยใช่ไหมฮะงั้นเปิดก่อนงั้นเดี๋ยวรอคนฟังใน YouTube มาสักครู่นึงนะฮะมาภาษากายครับภาษากายจากโปเตโต้นะฮะพี่ซีซาวนี่กลับมาแล้วยายน้ำอุบลนะฮะโปเตโต้นะฮะ

ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันนะฮะนี่คือภาษากายครับผมภาษากายจากโปเตโต้นะภาษากายภาษาใจนะตอนนี้ไหลลื่นแล้วเนาะ YouTube เนาะไหลลื่นแล้วนะครับเติมเพลงเข้ามาช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันในคืนวันสบายๆนะครับนะฮะอาพี่ชัยว่ามันรอฟังเพลงละเดี๋ยวแป๊บนึงจะเปิดให้ฟังพี่ชัยเดี๋ยวขอเปิดเพลงสากลอีก1เพลงเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์มาเดี๋ยวมาทักทายกันที่0840456862เดี๋ยวจะมาอ่านข้อความย้ำวนอีกรอบเนาะเมื่อกี้พอดีสัญญาณใน YouTube มันตัดไปเนาะเดี๋ยวเราฟังเพลงสากล1เพลงเมื่อกี้ My body is not ready เหรอฮะมาขอมาก็เปิดให้ฟังกันแล้วกันครับเพลงสากลนะเพลงฝรั่งนะขอมาจากพี่เอ็มอนันต์วาสีนะฮะพี่นกแก

0: และนี่คือเพลงที่พี่เอ็มอนันต์ราศีฝากไว้ด้วยละกันนะครับน่าจะลูกสาวขอมาหรือเปล่าใช่พี่เอ็มใช่ไหมพี่เอ็มใช่ไหม somebody is not ready นะฮะน่าจะเป็นลูกสาวขอมา ดูท่าแล้วนะฮะแหมนะลงมาเซฮายช่วงนี้พี่นกแกพี่เอิงเอ้ยบอกว่าดีเจวันนี้ทำไมไลฟ์หลายรอบเมื่อกี้เน็ตไม่ดีพี่ทดลองไลฟ์สองสามรอบมันไม่ดีมันตัดก็เลยไลฟ์ใหม่อันนี้ต่อเนื่องนะ YouTube นะฟังมันต้องใช้เน็ตที่ต่อเนื่องไม่จำเป็นต้องแรงก็ได้แต่มันต้องเป็นเน็ตที่ห้ามหลุดเลยแม้แต่วินาทีไม่เกิน5วินาทีห้ามหลุดถ้าเกิน5วิ10วิคือมันตัดทิ้งไปเลยนะฮะเป็นอะไรไม่รู้นะฮะมันต้องมาเรื่อยๆฮะเน็ตมันต้องมาเรื่อยๆห้ามหยุดถ้าหยุดปั๊บคือมันจบเลยนะฮะเมื่อกี้ลองตั้งค่าหลายๆอย่างในโปรแกรมแล้วก็ปรากฏว่าโอเคละเดี๋ยวหยุดละเสถียรละนะครับนะเตรียมว่าใช่เลยครับดีเจส่งเพลงมาช่วงกันนี้ก็แล้วกันนะครับอามาในใครจะหน้าใหม่มาเร็วมาเลยเมื่อกี้เหมือนจะมีพี่เสกหรือว่าใครนะเมื่อกี้จะหน้าใหม่มามีไหมจ้าถ้ามีก็ทักทายมาเลยก็แล้วกันในช่วงนี้นะครับเนาะเปิดไปแล้วครับของพี่หลวงฮงซู2เพลงนะอะไรก็ยอมกับเพลงสากลเพลงนี้มาร์คคงบอกว่าวันนี้ขอเพลงปลาทูนึ่งครับ2ปลาทูนึ่งแล้วก็ปลาทองด้วยดร.ฟูเหมือนกันเดี๋ยวรอฟังนะน้องหงร่อนครับมายังน้องหงร่อนเมื่อเช้าน้องร่อนตั้งแต่เช้าเลยส่ง SMS มาตั้งแต่7โมงเช้านะฮะสวัสดีค่ะอุ๊ยบราซิล5พอค่ะขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะฮะเงินเข้าหนักมากรัวๆเลยเยอรมันไม่ชอบและไม่มั่นใจเนี่ยผลแข่งขันเป็นไงบ้างคะเมื่อเช้าส่ง SMS มาแล้วก็ปิดท้ายด้วยปอลอยิ่งลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่เสมออันนี้ลืมไม่ได้ทีเดียวขอบคุณสาวแก้วสวีทด้วยกันบอกว่าดีเจกิวินคะพอได้ค่าไฟไหมฮะได้สิจ๊ะขอบคุณแล้วกันที่ฝากโดเดตมาไหมใครจะโดเดตให้จะเป็นโดเดตมาเลยนะครับวันนี้สิ้นเดือนพอดีนะฮะ0840456862แก้วสวีทบอกว่าโดเดตแล้วอย่าลืมเปิดเพลงด้วยอยากฟังเพลงเชื้อไฟของฮิวโก้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังเราแป๊บนึงนะฮะเชื้อไฟของฮิวโก้จุลจักรจักรพงษ์เนาะเป็นเพลงแนวสไตล์อินดี้เนาะนิดนึงเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะที่ฝากไว้เนาะนะฮะแล้วก็เมื่อกี้มีฉันรู้ AI ด้วยที่ขอมาอีกหนึ่งเพลงยังไม่ได้เปิดเลยเนตตี้มาอย่างเนตตี้เมื่อกี้ขอเพลงอย่าหักหลังของฟาเรนไฮต์แล้วก็คนที่เธอไม่ยอมรับด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะฮะพี่สนว่าแสดงว่าใช้เน็ต NT แน่เลยแสดงว่าบ้านพี่หลุบ่อยเหรอบ้านพี่สนหลุบ่อยแน่เลย NT อ่ะใส่นะฮะมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะพี่ชัยพี่สุนทรว่าขอเบอร์อีกรอบพี่0840456862บอกให้เมมลงเครื่องก็ไม่เมมอ่ะพี่สุนทรเนี่ย0840456862นะครับนะฮะคำล่าพาเพลินนะฮะขอเพลงเพราะเครื่องฉันครับดีเจนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่วิน
0: ทักทายเพิ่งตื่นแล้วสิฮะ
1: นิดหน่อยครับ
0: เสียงยัง
1: ได้ยินเอสเอฟเอสของหงร่อนมาแล้วมาหรือยังล่ะครับ
0: อันนี้มาตั้งแต่เช้าเลยพี่มาตั้งแต่เช้าตอนนี้ไม่มา
1: อ๋อ
0: เออ
1: แต่เมื่อวานนี้นะแปลกนะพี่วิน
0: ครับ
1: ใครคนเอาง่ายคนไทยส่วนใหญ่ทั้งประเทศอ่ะถ้าเชียร์ญี่ปุ่น
0: ใช่เออ
1: แล้วก็คนส่วนทนใหญ่ทั้งโลกต้องว่าเยอรมันต้องชนะ
0: งงไหม
1: เออแล้วฮอลแลนด์ก็เป็นทีมเต็ง
0: อืมครับ
1: แต่นางเอายันหัวชนฝาว่าบราซิลตัวเดียว
0: คนมันมียานทิพย์พิเศษนะพี
1: ่เออมันเกินไปมันเก่งเกินผู้หญิงเกินไปเราเป็นผู้ชายแท้ๆยังตู้นางไม่ได้เลยทำไมถึงเป็นอย่าง
0: น
1: ี้
0: จริงๆนางผ่าตัดแปลงเพศมาพี
1: ่จริงๆนางเป็นผู้ชายเหรอ
0: ใช่
1: จริงเปล่า
0: จริงเหมือนนั
1: ดเฟิร์มเลยคุณใส่เนี่ยผมว่านะน่าจะหนวดเฟิร์มตัวเตี้ยเตี้ยล่ำดำถึกอย่างเงี้ยเลยอ่ะหนวดเฟิร์มยาวถึงพื้นอ่ะนางแปะน้องเปาะนางแปลงมาแล้วแน่ๆเลยนะ
0: ที่พูดมันนัดตี้เขานัดตี้เต็มๆนะฮะอุ้ย
1: เขาเต็มตี้หมดเลย
0: แรง
1: นัดตี้เขาแปลงแล้วเขาสวยแล้วก็ตอนนี้เขาสวยระดับสุดแล้วนัดตี้อ่ะ
0: เขาปังสุดละ
1: ใช่จะรับเขาขอเพลงนะเพราะน่ารักนั้นเลยนัดตี้อ่ะเพลงเขาได้ฟังเพราะดูดี
0: ใช่
1: แต่เมื่อวานถ้าก็จริงนะพี่ใครนะถ้าแบบถ้าตามหงร่อนคนเดียวนะสบายแหละได้ไปช้อปปิ้งกับนางอ่ะถ้าเกิดเราฝืนหงร่อนนะเรียบร้อยพอปากคว่ำหมดเลยเยอรมันทอนแลนด์เออมันเกินไปมันเข่งเกินผู้หญิงอ่ะพี่วินทางต้องมีข้อมูลลับอะไรจากไหนใครให้มาอะไรได้แน่เลยอ่ะ
0: ก็ทั้งสองนะทั้งคนบอกแล้วก็ทั้งตัวเองด้วยทั้งความลับแหละ
1: แล้วเราเป็นผู้ชายแท้ๆลงสู้นางไม่ได้เรื่องเนี้ยเรายอมรับไม่ได้เหมือนเหยียบย่ำศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเราต้องแบบโดนเหยียบย่ำโดนแบบนางทำร้ายเราอ่ะอยากจะถามจากใจจริงๆเลยนะว่าคืนนี้ให้เชียร์อะไรคะน้องหญิงพี่รออยู่นะ
0: เดี๋ยวพี่วางสายโทรมานะจะได้รู้นะครับ
1: แล้วเนี่ย และเมื่อวานนะฟังบีการูนะโอ้โหร้องเพลงนะโคตรเศร้าได้ใจกินใจมากๆเลยอ่ะ
0: ใช่
1: จับเวลาจับเวลาโทรหน้าไม้นี่นะเจ้าเจ้าจนลิงหลับอ่ะอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่ค่อยทันเจ้าอยู่นั่นแหละ
0: เป็นไบโพล่าพี่กินยาอยู
1: ่จับเวลาโทรหน้าไม้นี่เสียงสดใสจ้าเริงแจ่มใสร้องเพลงนี่โอ้โหอยากจะร้องให้ตามนางจริงเลย
0: เหมือนคนละคนกัน
1: เหมือ
0: น
1: จริงๆเวลาร้องเพลงนะใช่
0: เหมือน
1: พี่ด้าเหรอลูกสามเนี่ยไม่ใช่ดวงไม่ใช่ฟุกหรอกฝีมือรุ่นล้วนร้องเก่งขนาดนี
0: ้เขาร้องอย่างอื่นหรือเปล่า
1: เออนั่นแหละเขาร้องเก่งลูกสามนะไม่ใช่ดวงไม่ใช่ฟุกหรอกฝีมือนางล้วน
0: ๆความสามารถนะความสามารถนะฮะ
1: เก่งนี่ไม่แต่ผู้หญิงเก่งนะนึกขึ้นเรา
0: พี่สุนทรว่าขำจัดพี่เสกโทรมาเนี่ยมีมุกตลอดวงเงี้ย
1: โอเคขอเพลงลิขวัญขอรับ
0: เพลงอะไรครับ
1: เราเหมือนคนกลางคืน
0: ก็ต้องเพลง
1: อะไรนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนคืนเราคนคืนหลอกฝัน
0: เพลงนี้ดี
1: เราเป็นคนกลางคืนพี่มินก็กลางคืนผมก็กลางคืน
0: ใช่
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณมากพี่ครับ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: สวัสดีครับมาใครหน้าไม้มาเร็วเมื่อกี้สายซ้อนมา 2-3 สายน้องร้อนคืนนี้ทีมไหนดีครับมาช้ามาแต่เช้าเลยนะฮะคนอะไรเก่งจัดนะรู้ทุกอย่างนะฮะก็น่าจะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่เก่งด้วยหนึ่งนะฮะวิเคราะห์เก่งแล้วก็มีข้อมูลหลายส่วนเอามาประกอบกันก็เลยทำให้ผลคะแนนของการเดาเนี่ยมันทำนายมันถูกต้องไงมานั้นอ่ะแม่มาเร็วสาย2สายโทรเมื่อกี้ที่แทรกเข้ามาเลยฮะ0840456862นะครับเนาะนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่พี
0: สวัสดีครับว่ายังไงกล้องฮะ
2: หายไปโดนเลย
0: หายไปโดนหายตัวเองละหายไปนานนะฮะ
2: เดี๋ยวอุ้ยไม่มีเวลาเลยเนี่ย
0: ไปไหนไปทำหลายอย่าง
2: ทำงาน
0: อยู่แล้วตอนนี้อยู่จังหวัดไหนอยู่ที่เดิมไหมครับ
2: อ
0: ยู่จังหวัดไหนนะลืมไปแล้วตอนนี
2: ้โอ้ยตอนนี้อยู่จันทบุรีเหมือนเดิมนะพี่
0: จันทบุรีเหมือนเดิมบับผู้บ่าวอีสานไปอยู่จันทบุรี
2: ใช
0: ่โอ้ว่าวอีสานกันเต็มทีเดียวเนาะ
2: แต่เต้นๆไ
0: ปขอเพลงอะไร
2: ขอเพลงอยู่ในแนวไหนครับพี
0: ่สตริงนี่แหละ
2: สตริง
0: แบบแมน
2: ใจน้องนางนั้นแดงกับใจ
0: ได้แก้มน้องนางดิ
2: เฮ้ยใจต้องไปใจ
0: ฮะมันใจน้องนางต้องแดงใจน้องนาง
2: ใช่ใจน้องนางต้องแดง
0: เพลงใครร้องอ่ะ
2: เออก็แก้มนั่นแหละแต่ว่าผมว่าใจนี
0: ้
2: เออใจน้องนาง
0: แล้วก็เรียกว่าเพลงใหม่มาแก้มน้องนางกันเน
2: า
0: ะ
2: ใช่พี
0: ่ได้เดี๋ยวเปิดให้ฝนตกไหมจันทบุรี
2: ตกทุกวันเลยพี่ตกเป็นทั้งคาวแล้วก็แดดแล้วก็ฝนแล้วก็แดดแล้วก็ฝนนี่เนี่ย
0: วนกันไปเนาะ
2: ได
0: ้
2: พ
0: ี่
2: คุณแปด
0: แต่สี่ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะเนาะ
2: ให้ฟังนะพี่รอฟังอยู่
0: ห้ามหลับก่อนโอเคครับ
2: คร
0: ับ สวัสดีครับ
2: คร
0: ับ พี่สุนทรบอกว่าถามเขาหน่อยพี่สุนทรตรวจฉี่แล้วนะฮะพี่สุนทรตรวจฉี่แล้วหรอฮะไม่ม่วงใช่ไหมพี่มาพี่สุนทรจะโทรหน้าไมค์เหรอจะโทรหรือไม่โทรรอสายเอาหน้าจังหายหน้าไปนานมากยินหน้าจังโอ้โหทักทายหน้าจังได้แล้วกันนะจ๊ะหน้าจังเป็นไงตอนนี้มีผัวใหม่หรือยังเดี๋ยวใครถามว่าสบายดีไหมไม่ใช่ถามว่ามีผัวหรือยังเป็นไงหน้าจังหายหน้าหายตาไปหน้าจังพี่โอเป็นสาวเมืองลาวเป็นสาวลาวมาฟังดีเจวินนานน่าจะประมาณสัก3ปีแล้วมั้งนะไม่ได้เข้ามาเจอกันนะฮะยายหน้าจังจากเมืองลาวสบายดีเมืองลาวนะครับเป็นจังใดเนาะเฮ็ดแนวใดนะหน้าจังหน้าจังลงแชทหน้าจังลงแชทอาสาระมาแล้วนะครับอยากหอมการเวลานะครับพี่ชัยนะพี่ชัยพี่คีพี่ชัยส่งอะไรมานะพี่ชัยส่งอะไรมาพี่สุนทรเป็นคนตลกนะฮะมีสายไหมครับเดี๋ยวรอสายแป๊บนึงมาเมื่อกี้พี่ชัยส่งอะไรมาเดี๋ยวขอดูก่อนนะพี่ชัยส่งเสียงอะไรมาขอฟังก่อนสินะฮะตึงตึงตึงส่งอะไรมาเนี่ยขอเปิดฟังหน่อยสิส่งอะไรมาโอ้โหโอ้นักร้องซ่อนแอบ

0: จบแล้วเหรอโอเคครับปรบมือกับพี่ชัยก็แล้วกันนะเอาไปคิดมันตัดสัญญาณมันตัดไปนะฮะปรบมือด้วยกันนะครับทดลองซ่อนแอบเกือบจบแล้วเมื่อกี้ปรบมือไปทีสัญญาณมันตัดไปนะฮะเดี๋ยวเสียงปรบมือไปไหนดีเจเสียงปรบมือไปไหนลืมตั้งปรบมือไว้เออนะฮะร้องมันอยู่ในซ่วมเลยนะฮะไม่งั้นก็องค์มังกรราชบุรีนะฮะตายนะฮะร้องเกือบจบแล้วเมื่อกี้พอดีอินเทอร์เน็ตน่าจะทนไม่ไหวนะฮะสัญญาณเน็ตบอกว่าทนไม่ไหวแล้วครับดีเจพลอสจัดไปหน่อยนะฮะขอตัดกลางเพลงแล้วกันนะฮะผมให้กับพี่ชัยด้วยก็แล้วกันนะฮะใครจะร้องเพลงส่งมาก็ร้องส่งได้นะเอามาแชร์กันได้นะเผื่อจะลองอยากมั่นหน้าวันนี้บ้างนะฮะนะฮะสวัสดีครับจะร้องเพลงอะไรดีครับ
1: ติดเฉยโอ้ย
0: จะร้องเพลงอะไรดีครับพี่
1: นึกว่าเดี๋ยวแล้วก็นึกว่าไม่มีเวลาให้ผมซะแล้ว
0: มีสิกินเหล้าหรือกินเบียร
1: ์
0: พี่สุนทรนะเนี่ยพี่สุนทรจะร้องเพลงไหม
1: เพลงอะไรดีพี
0: ่เอามาท่อนหนึ่งเพลงแล้วก็ได้มาลำไยไหม
1: ชอบลำไยดิพี่ช่วงนี้ลำไยมันขมมากเนี่ย
0: ลำไยมันขมเพราะมันมีเบียร์ช้าง
1: ใช่เรามันมีเบียร์ช้างมีขัดฟองอยู่นะ
0: นะ
1: หวานเจี๊ยบ
0: นะครับอ่ะฮะว่าไงพี่วันนี้นั่งชิลอยู่ใช่ไหม
1: ชิลครับพอดีเพิ่งซื้อโต๊ะกินข้าวกับโต๊ะเขียนนักเรียนมาให้เด็กนักเรียนเขาไงก็เลยฉลองแล้วก็เลยจัดโต๊ะไอ้เอาเครื่องเสียงเก่าๆยุคเราอะไอ้เครื่องเสียงโซนี่เครื่องเสียงนั่นน่ะก็ดังลั่นบ้านเลยนะพี่
0: จริงๆรุ่นนี้มันดีนะเสียงมันดีนะเสียงเพราะเลยแหละ
1: อย่าให้ได้เปิดนะพี่เปิดแล้วเปิดตุ๊บลั่นเลยนะ
0: ตุ้มตุ้มเลยนะ
1: ไม่ตุ้มเลยจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บเลยพี่วิน
0: ตอ
1: นแลนผมไปแล้ว
0: ไปเรียบร้อยแล้วจบแล้ว
1: เรียบร้อยในแลนผมไป
0: เรียบร้อยแล้วครับพี่
1: เผาเสื้อทิ้งไปแล้ว
0: เผาเสื้อทิ้งด้วยตายนะฮะ
1: หยอกยังรักอยู่เชียร์มาจนอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยจนยังเชียร์อยู่ในแลนเนี
0: ่
1: ยอ๋อ
0: แล้วก็นอนก็เชียร์อยู่ด้วยนะ
1: ใช่เมา
0: วันนี้พี่หายไปไหนมากลางวันนะฮะหาถามหาเมื่อกี้หายไปเลย
1: เพราะว่ามันไม่มีงานวิ่งผมก็ไม่ได้ฟังเพลงนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: อยู่บ้านเฉยๆเนาะ
1: ไม่พี่ก็คืออยู่ในบริษัทแหละก็ทำงานอยู่แหละแต่ว่าถ้าเราไม่มีงานวิ่งเราก็ไม่ได้เปิดเพลงฟังไม่อะไรเงี้ยแต่ว่าใจเองอยู่กับดีเจวินอยู่เสมอ
0: สุดยอดพี่สุดยอด
1: รักเธอเสมอใช่ไหมพี
0: ่เอาเสียงดีแล้วเนี่ยเสียงดีเสียงขออีกรอบหนึ่ง
1: ขออย่าร้องดีกว่าพี
0: ่โอ้ยนะเสียงดีขนาดนี้อ่ะขอเพลงอะไรดีวันนี้ฮะ
1: วันนี้ผมจะให้ไปรักแมวที่ไหนดีกว่าพี
0: ่ไปรักแมวที่ไหนเพลงอะไรนะลืมชื่
1: อ
0: ไม่เอาหน้า
1: อย่าคิดมากไม่เอาหน้าอย่าคิดไปกันใหญ่ใช่ไหมเอาเนื้อหน่ะนะพี่นะโอเคพี
0: ่ขอบคุณมากพี
1: ่
0: ขอบคุณมากสวัสดีครับ
1: ครับ
0: เออเนี่ยเห็นไหมเลาะเสียงดีนะอย่างเงี้ยเสียงดีนะพี่โอนะเสียงดีนะฮะอุตส่าห์กัดยิงโปแต่โดนยิงคืนนาทีบาปนะฮะเชียร์ฮอลแลนด์เหมือนกันครับพี่โอบอกเอาไว้นะฮะโดนนาทีบาปใช่ไหมเมื่อคืนที่ผ่านมาใช่ไหมฮะนาทีบาปแหมนะฮะนะครับมาเดี๋ยวเปิดเพลงกันต่อดีกว่าที่คุณผู้ฟังส่งมานะฮะพี่อุดี้ว่าเมื่อกี้เสียงนักร้องคนแรกเมื่อกี้นี่เหมือนเขาเหมือนเป็นโปลิโอนะฮะอุ้ยแรงมากเลยพี่โปลิโอเลยเหรอฮะลืมหยอดยาตอนเป็นเด็กว่ะเมื่อก่อนเขาจะมีหยอดยานะฮะหยอดตรงปากนะโปลิโอนั่งใส่ลืมหยอดนะแรงมากเลยนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวขอเปิดเพลงของสาวแก้วกับแก้ววริชวินค้ารอนานมากแล้วไม่ได้จะเปิดเพลงสักทีเพลงของฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์นะครับมาเพลงเชื้อไฟใช่ไหมมาชอฟอร์เชื้อไฟนะครับพี่สุนทรบอกอย่าแซวผมนะไม่แซวพี่ไม่แซวเดี๋ยวพี่รอฟังแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดฮิวโก้ก่อนมาจุลจักรจักรพงศ์ครับ เพลงนี้ครับจากฮิวโก้ครับเชื้อไฟในเพลงนี้อินดี้

เป็นเพลงจากฮิวโก้จูจักรจักรพงศ์ฮิวโก้เนี่ยเขาจะเป็นคนอินดี้นะเขาจะเป็นคนที่มีสไตล์คือคนอินดี้คืออะไรคนนี้คือคนที่จะร้องเพลงในสไตล์ของเขาอะที่เราอาจถ้าคนที่ไม่เข้าใจก็จะไม่เข้าใจเหมือนเคนไขและวานิชเนี่ยนี่ก็อินดี้เหมือนกันใช่ไหมครับอะคูสติกอะไรหรือจะเป็นมนัสวีอย่างเงี้ยเป็นสไตล์ของเขาเลยคือคนอินดี้คือเขาจะร้องเพลงในแนวที่เราจะไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาและเข้าถึงรูปแบบของเขาได้นะครับถ้าจะเปรียบเสมือนคนทำงานศิลปะก็เหมือนอาจารย์เฉลิมชัยฮะเคยเห็นอาจารย์เฉลิมชัยใช่ไหมที่แบบออกแนวบ้าๆหน่อยอ่ะโอ้คุณดูภาพนี้สิภาพนี้มันสวยมากเลยนะฮะศิลปะวิจิตรบรรจงมากๆเลยอย่างเงี้ยนะฮะทั้งที่ในรูปภาพนี่คือเป็นภาพแบบเหมือนเส้นขยิกขยุยยิกอ่ะเหมือนกับคนเอากระดาษมาเขียนยิกๆนะแต่คนที่เป็นคนอินดี้คนที่เป็นศิลปะเขาจะเข้าใจในรูปแบบของเขาหรือบางคนเนี่ยปั้นเป็นรูปหัวกะโหลกอะไรไม่รู้นะฮะมันสวยมากเลยภาพนี้สิมันสวยงามมากนะคืออินดี้เขาจะมีมุมของเขาที่เราไม่เข้าใจว่ามันคือเหมือนคนทำเพลงอะฮะคนทำเพลงก็เหมือนกันเหมือนฮิวโก้อะเขาจะทำเพลงของเขาซึ่งเราไม่เข้าใจบ้างเพราะว่ามันสื่อต้องการสื่อว่าอะไรประมาณนั้นแหละฟิลนั้นแหละนะฮะนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเชื้อไฟนะฮะงานจากฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์นะครับนะพี่โอส่งอะไรมาเรื่องบอลเหรอฮะเยอรมนีนะครับเต็มเวลาครับปารากวาย1-1นะฮะนี่นะฮะเอ๊ะน้องร้อนหายฮะน้องร้อนครับเอสเวสมาหน่อยไหมวันนี้วิเคราะห์บอลหน่อยไหมจ้าคืนนี้แชมป์4สมัยแพ้ทีมบ้าบอคอแตกนี่พี่โอ้บอกเอาไว้นะฮะเรื่องบอลนะเนาะมันต้องคนที่อยู่ในวงการถึงจะเข้าใจนะฮะถึงจะเดาได้นะฮะแกบอกว่าดีเจพูดถูกเลยนะใช่ไหมแสดงว่าแกก็อินดี้ดิใช่ไหมฟังเพลงไม่เหมือนชาวบ้านเขานะฮะนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงกันต่อดีกว่าเดี๋ยวจุนขอไล่ตั้งเพลงแป๊บนึงนะครับที่คุณผู้ฟังส่งมาในคืนนี้นะฮะในคืนวันสบายๆเดี๋ยวเล่าข่าวด้วยนะนะฮะเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงก่อนตอนนี้มีของใครบ้างเอ่ยเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวเราไล่ไปเนาะเดี๋ยวให้ฟังของแนตตี้เนาะแนตตี้รอนานและอย่าหักหลังของอะไรนะของฟาเรนไฮต์ใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่พี่ชัยขอเพลงเข้ามาพี่ชัยเพลงของใครอะฮะเพลงเลือกรักเธอนี่เป็นเพลงของใครของไม่ใช่สิเพลงเลือกที่จะรักนี่ของใครร้องของเจนรามิดาป่ะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตมันเป็นของเจนรามิดาหรือว่าเพลงเลือกรักเธอของพงศิษฐ์คัมภีร์เพลงของใครของเจนหรอเจนหรือว่าพงศิษฐ์คัมภีร์ชื่อมันคล้ายกันนะเยอรมนี4ดาวนะฮะ5ดาวซะเหรอพี่นะฮะอ่ะเขียวสวีทเหรอฮะไม่ใช่แก้วใช่ไหมโอเคเขียวสวีทแต่คนอะไรชื่อเขียวนะฮะเดี๋ยวแก้ไขชื่อก่อนเขียวสวีทจ้ะอ่านเป็นแก้วสวีทนะฮะ

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าอย่าหักหลังนะครับเพลงนี้จากฟาเรนไฮต์นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับนะฮะเดี๋ยวขอเคลียร์เพลงกันก่อนนะช่วงนี้เนาะนะฮะเมื่อกี้น้ำเมื่อกี้อะไรนะเนตตี้ขอคนที่เธอไม่ยอมรับของดีเจเอกกี้ด้วยเอกกี้เอกชัยเอกสังคมเศษนะครับเดี๋ยวมีแก้มนุ่งนางแดงกว่าใครมีหลอกฝันจากเคลิมนะครับมีอยากคิดมากจากกระจรศักดิ์ด้วยมีอยากเครื่องเพราะเครื่องฉันจากควอนตัมมีฉันรู้นะครับเพลง AI ของ AI ของโบสุนิตานะครับที่ขอไว้เมื่อกี้น้ำเธอขอเมื่อกี้อาน่าจังขอเพลงมาป่ะน่าจังส่งรูปมาเฉยๆนี่ใช่ไหมขอเพลงเพื่อนสนิทนะฮะเดี๋ยวรอก่อนเด้อเอาเฉพาะคนโทรศัพท์หน้าไมค์ก่อนได้ฟังก่อนนะถ้าไม่โทรหน้าไมค์ไม่ได้ฟังง่ายนะจ๊ะนะเพลงนี้ครับคนที่เธอไม่ยอมรับครับดีเจเอกกี้นะครับที่ฝากไว้เดี๋ยวขึ้นรูปหน้าจอให้น้อยนานะฮะไปได้เพื่อนๆมาคุยกันตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของ5ทุ่มนะครับ

พลงของดีเจเอกกี้นะครับที่คุณผู้ฟังขอไว้เอกชัยเอื้อสังคมเศษนะฮะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยเมื่อกี้ก็ว่ะก้องขอเพลงแก้มน้องนางนั่นแดงกว่าใครใช่ไหมเดี๋ยวพี่เอลดีรอก่อนนะฮะขอเพลงบูมบูมบูมมาว่ะรอก่อนนะครับพี่สนวันนี้จริงๆครับฟังเพลงไปด้วยมาครับวันนี้อีกหนึ่งเมนูวันนี้จะทำอะไรพี่ไข่เจียวเหรอฮะพี่สนนี่วันนี้เป็นไข่เจียวอีกแล้วเขาเรียกว่าไข่เจียวเลยนะไข่เจียวผักละนะฮะหรือว่าชะอมนั่นเองฮะกินผักละระวังเนอร์พวกนี้นะระวังสาบติดเนอร์ไหนให้กินข้าวกับอะไรส่งบรรยากาศมานะฮะชายกามนะครับวิทวัฒน์ลงมาทักทายกันในช่วงเวลานี้แก้มน้องนางแดงกว่าใครครับอันนี้ตายเหรอทักทายตายด้วยกันละกันนะจ๊ะโอ้ตายหายหน้าหายตาไปนะเนี่ยน้อยหน่าน้าจางดีใจจะแซวว่าตัวเองดูมีอายุมากขึ้นนะภาพเนี่ยหรือว่าทุกทีที่มาคอนเสิร์ตคือใช้แอปอ่ะ

เป็นหนึ่งเพลงความหมายดีๆนะครับแก้มน้องนางดังกว่าใครเย็นๆฟังสบายๆปลาซิวปลาส้อยสาววนนี่ยายน้ำพี่ชัยหลับยังพี่ชัยหลับยังหลับแล้วใช่ไหมถ้าหลับแล้วจะข้ามเพลงพี่ชัยไปนะฮะยายน้ำเมื่อกี้เธอขอเพลงอะไรมานะน้ำอินดี้บ้านนานะฮะเดี๋ยวตอนนี้กำลังไล่เปิดเพลงที่ค้างกันอยู่นะอ๋อขอให้เหมือนเดิมใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้นะครับเพลงพี่ชัยนี่ข้ามเลยเนาะน่าจะหลับแล้วเนาะหลับไวคนเท่าหลับไวนะฮะขอให้ได้โชว์เสียงพอแล้วพี่ชายบอกเอาไว้นะฮะแหมแล้วก็เดี๋ยวเปิดเพลงต่อนั่งคุยกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้มีหน้าเวลานี้มีที่ไหนที่มีฝนฟ้าตกบ้างเอ่ย M85 นะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับคือเอางี้แล้วกันหน้าฝนนี่เราไม่สามารถกะเรื่องราวของฝนได้คุณฟังถ้ามันจะตกมันตกเลยอยู่ดีๆอากาศกำลังแจ่มๆไม่น่าสักพักเอาละอยู่ดีก็ลงมาสู้นะฮะสักพักหนึ่งหายไปนะครับยายน้ำถามพี่ชัยหน่อยเพลงที่พี่ชัยขอมาในชื่อเพลงอะไรนะเมื่อกี้พี่ชัยเขาขอเพลงที่มีชื่อว่าเลือกที่จะรักเลือกที่จะรักนี่ของใครร้องอะฮะเดี๋ยวจินหาไม่เจอเสิร์ชมามันเป็นเพลงของเนี่ยเจนรัมมิดาใช่ไหมหรือว่าเลือกรักเธอของปูพงษ์สิทธิ์เพลงไหนมีของเจนรัมมิดานะฮะคุณแม่วัยใสไม่น่าใช่มั้งดูท่าแล้วไม่น่าพี่ชัยไม่น่าขอเพลงคุณแม่วัยใสนะฮะหรือว่าเพลงเลือกรักเธอของปูพงษ์สิทธิ์เพลงเดียวกันไหมพิมพ์ชื่อเพลงมาผิดอ่ะลองถามพี่ชัยที่เพลงไหนจะได้เปิดให้ถูกนะฮะจะได้เปิดให้ถูกนะจ๊ะมานะฮะเดี๋ยวเราจะเคลียร์เพลงกันไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวให้ฟังหลอกฝันดีกว่าแล้วพอจบหลอกฝันแล้วเดี๋ยวจุนขอขึ้นเพลงไวขอเปิดเพลงพี่ชัยหนึ่งเพลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นเพลงไวกันสัก3เพลงให้เต้นๆกันหน่อยเดี๋ยวจะหลับกันนะครับวิทยาวัฒน์บอกว่าพี่วินครับชลบุรีเมื่อเช้าแดดร้อนมากพอ2 ทุ่มตกหนักมากใช่ไหมหน้าฝนนี่ไม่สามารถที่จะระบุได้นะฮะว่ามันจะตกกี่โมงตกเวลาไหนมันไม่บอกไม่ได้เลยเพราะลมบนท้องฟ้ามันจะพาเมฆไหลไปเรื่อยๆเพลงมักคุงด้วยนะอาบัวชมพูมาแล้วก็แต่บัวด้วยบัวชมพูฟอร์ดนะฮะพงศิษฐ์โอเคพงศิษฐ์ชื่อเพลงว่าเลือกรักเธอพี่พิมพ์บอกว่าเลือกที่จะรักคนละเพลงกันจีวินก็เพลงอะไรเดี๋ยวเปิดให้เลือกที่จะรักนะฮะงั้นเปิดให้พี่ชายก่อนเดี๋ยวเขาจะหลับก่อนเลิกรักเธอนะครับเพลงนี้ของปูพงษ์สิทธิ์นะครับงั้นเปิดให้ก่อนนะเดี๋ยวมาหลอกฝันนะครับหลอกฝันที่ขอไว้แล้วก็เดี๋ยวเราเข้าเพลงโจ๊กๆกันสักหน่อยเลิกรักเธอครับปูพงษ์สิทธิ์ครับมันชื่อเพลงว่าเลิกรักเธอยายน้ำไม่มีคำว่าจ่าถ้าทำพิมพ์คำว่าจ่านี่มันจะเป็นอีกเพลงหนึ่งเลยนะฮะเลือกรักเธอปูพงษ์สิทธิ์ครับ

คือเพลงที่มีชื่อว่าเลิกรักเธอนะครับงานจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์ด้วยที่ขอไว้นะครับสรุปแล้วคืนนี้น้องหงรถไม่มาใช่ไหมไม่มาปล่อยลายแทงนะสงสัยท่านจะไปสักที่หนึ่งสงสัยนะฮะปกติแล้วเวลาที่วันไหนได้ตังค์มาเยอะๆนางจะหายไปอาจจะไปกินลงกินเลี้ยงกันอะไรเงี้ยเดานะให้เดานะพี่โอนะนะพี่เขียวเพชรนะสงสัย NTR บอสซ่ายังอยู่ไหมครับขอเพลงเสียงในใจเสียงเพลงในใจของ SPF อยู่ไหมฮะถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มีอะไรนะเมื่อกี้พี่จุ๋มบอกว่าดีใจครับที่มาบตาพุทธระยองกำลังตกเลยครับตอนนี้กำลังตกเลยใช่ไหมกำลังช่ำๆเลยนะเพลงนี้ชื่อว่าหลอกฝันนะครับเพลงนี้จากนี่เลยนะฮะเคลิ้ม

คือเพลงที่มีชื่อว่าหลอกฝันนะครับเพลงนี้ดังมากเลยตอนนั้นเนาะดังดังนะชอบมากๆเลยเพลงนี้นะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังได้กันเลยกันเดี๋ยวเราขึ้นจังหวะเพลงสักหน่อยดีกว่านะครับลงมาเซฮายกันช่วงนี้กันละกันกับวันสบายๆนะฮะนี่พี่สนส่งภาพมากำลังเจียวไข่ทอดไข่เสร็จแล้วโอ้ยเราชอบมากๆเลยนะฮะไข่เจียวไข่เจียวจานมันเริ่มเลยนะมาฮะพี่สุนทรอยากฟังไม่เอานะอย่าคิดมาก

าแล้วครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอย่าคิดมากครับขจรศักดิ์นะจ๊ะโอ้ยน้ำกำลังนั่งดื่มวายอยู่อ่ะแหมฉลองบ้านใหม่ยายน้ำฟังเพลงยายน้ำดีกว่าขอให้เหมือนเดิมนะฮะสวัสดีทักทายทางแชทนะครับนี่ใครเอ่ยแอนเดรียแคมเบลสวัสดีแอนเดรียแคมเบลด้วย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าขอให้เหมือนเดิมนะครับที่ขอไว้ก็ด้วยกันละกันในช่วงเวลานี้เลยนะฮะส่งเพลงกันตรงนี้นะตอนนี้ 5:00 นกับอีก34นาทีนะครับเดี๋ยวจูนจะเปิดเพลงไวซะหน่อยดีกว่าคุณฟังเดี๋ยวจะพาไปแดนซ์90กันหนึ่งนะฮะมาร์คคูมาร์คคงเคยเห็นรถบัมมั้ยมาร์คคงเคยเห็นรถบัมมั้ยครับต้องถามคนยุคปียุคเจนวะเจนซีเจนแซดนี่ว่าทันหรือเปล่าเอ่ยนะฮะจะพาไปนั่งรถบัมกันแต่ก่อนจะไปรถบัมจะขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2000ก่อนจะไปหาโทรศัพท์มือถือโนเกียกันนะฮะโนเกียไอโมบายทักทายซิกแซกด้วยกันละกันนะครับ RPO ยังอยู่นะจ๊ะเคยเล่นด้วยใช่ไหม

เออใครทานพี่นี้บ้างเอ่ยแม่เพลงนี้เหมาะกับอ้วนมากเลยอ้วนนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปหาอ้วนชายกรามเนี่ยนะฮะบัวทำไมบัวทำหน้ากันนะบัวคุณฟังดูภาพในหน้าจอของบัวนะจ๊ะภาพสายบัวทำหน้าเหมือนคนจะร้องไห้อ่ะแปลงหน้ายังเปิ้นจะให้แปลงหน้ายังเปิ้นใครให้นะบัวเป็นอย่างนะฮะแปลงหน้ายังเปิ้นใครให้โอ้ยังใดนี่นะจะให้จะห้องแปลงหน้าจะทำหน้าเหมือนคนจะร้องไห้มาคงจะให้จะห้องสันเหนือนะบัวใครทำอะไรให้ยังบอกว่าเพลงรุ่นลุงนะเนี่ยนะอย่ามาอย่าบัวนะฮะบัวนี่ดูจากรูปได้เหมือนจะเป็นคนเจนใหม่เจนซีนะเพราะใช้ AI ในการปรับภาพให้ดูสวยใสตามวัยนะฮะนะฮะไม่น่าเชื่อเลยนะฮะว่าจะอยู่พะเยานะฮะไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่น่านอยู่เมืองแปนะฮะเมืองแปเมืองน่านเมืองพะเยานะฮะสวยเลยล่ะน้อยหน่ายไปเห็นบัวปะเห็นบัวภาพซ้ายไหมทำหน้าเหมือนจะร้องไห้เนาะถ้าเป็นเด็กก็เหมือนกับแบบว่าเหมือนคนมาแย่งของฮะเหมือนคนมาแย่งของแล้วปั้นมาเฮ้อปั้นมาเฮ้อตัวอย่าเขาไม่ให้ตัวเองเขาไม่ให้ประมาณฟิวนะแย่งไปแย่งมา เหมือนคนโดนแฟนละอ๋อเหมือนโดนแฟนละแฟนขวางอยู่เนาะเป็นไปได้เหมือนกันนะเมียงนานบวมเกิดไม่ทันสักอย่างนะบัวปุ๊ทันใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นไหนบัวทันใช้ไอโมบายไหมอย่าบอกไม่รู้จักไอโมบายนะอย่าบัวฟังฮาดิจิวินเปิดเพลงอะไรเขาก็ไม่รู้จักสักเพลงนะฮะเปิดเบิร์ดธงชัยก็บอกเกิดไม่ทันเปิดเสกโลโซเมื่อวานรอบวันก่อนเปิดเสกโลโซเพราะว่าพี่เสกออกจากเรือนจำบอกว่าไม่รู้จักเพลงนี้เพลงเก่ามากจริงๆแล้วเพลงแบบเพิ่งประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วเองเปิดเสกโลโซก็ไม่รู้จักเปิดเบิร์ดธงชัยก็บอกไม่รู้จักนะฮะเปิดพลพลก็บอกไม่รู้จักนะฮะคือจริงๆไม่ใช่ไม่รู้จักนะบ้านอยู่บ้านนอกนะฮะเป็นคนบ้านนอกนะฮะไม่รู้จักสักอย่างไอ้บูบายไม่รู้จักนะฮะไอ้วายไม่เคยใช้นะฮะเมื่อก่อนนี่ใช้จดหมายส่งหากันนะฮะไอ้เวลคัมก็ไม่รู้จักไอ้บูบายก็ไม่รู้จักนะฮะซีเมนนี่ไม่รู้จักเลยนะฮะเพราะบ้านบัวนี่สัญญาณมือถือไม่มีสักเครือข่ายนะฮะวันทูคอมี1ขีดนะฮะมีเครือข่ายเดียวดีแท็กนี่ลืมไปเลยทูมูฟไม่มีสัญญาณนะฮะมีวันทูคออยู่1ขีดนะฮะถ้าจะใช้ได้คือต้องขึ้นชั้น2ของบ้านนะฮะชั้น2ของบ้านเท่านั้นนะฮะชั้น1ไม่ได้ขึ้นชั้น2ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนะฮะมีอยู่ขีดเดียวนะฮะแถวบ้านนะฮะตายตายตายบ้านหน้าจางประเทศลาวยังรับสัญญาณวันทูคอได้คิดดูแค่ข้ามฝั่งไปประเทศลาวนะฮะอยู่บนทุกคอนะฮะ3ขีดบัวมีขีดเดียวนะฮะตายแล้วบัวมันเป็นคนบ้านนอกกันนะบัวฮะนะนี่จะพาบัวไปนั่งรถบัมดีกว่าเนี่ย

ังจริงๆนะเพลงนี้ดังมากในตอนนั้นเนาะถ้าใครทันยุครถบัมสมัยก่อนนะฮะที่ไม่รู้จักที่ไม่ทันนี่คือเกิดไม่ทันกันใช่ไหมหรือว่าอาจจะเป็นเด็กน้อยอยู่หรืออาจจะเกิดแล้วแต่ว่าช่วงนั้นยังเป็นเด็กที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะเหมือนบัวไงบัวนี่เกิดตั้งแต่ปี230เท่าไหร่37ใช่ไหมบางคุง3738นะฮะแต่บังเอิญบ้านไฟฟ้าไม่เข้าไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยนะฮะเมื่อก่อนนี้เวลามีรถบัมรถซิ่งนะฮะแถวบ้านนี่จะเรียกรถซิ่งนะฮะรถบัมนะฮะโอ้ถ้าสนุกนะเขาจะขับแล้วก็มันจะมีคือรถที่มันทำงานยังไงรู้ป่ะฮะมันจะมีข้างบนเนาะที่เป็นเสาข้างบนเนาะและไอ้เสาตัวนั้นมันจะไปสัมผัสกับไอ้ตัวลวดที่มีไฟฟ้าอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะเอ๊ะไม่แน่ใจว่าเขาใช้ไฟเท่าไหร่นะฮะน้องพี่เลิฟเนาะมันใช้ไฟเท่าไหร่พี่เลิฟ200ซาวกะใช้ไฟ220ไหมน่ากลัวมากนะถ้าไฟ210น่ากลัวนะแล้วมันจะมีการสัมผัสโดนข้างบนแล้วมันจะไหลไปตามนั้นมันจะมีตะข่ายข้างบนใช่ไหมฮะแล้วก็ขับไปหมุนพวงมาลัยซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะฮะใช่ไหมพี่เอ็มนึกถึงวัยรุ่นเลยครับมีหนึ่งเพลงครับ Where Are Youเพลงใครนะพี่ Where Are You ลืมไปแล้วเด็กเจนซีกดไม่ทันจัมเปอร์ว่ารถบัมคืออะไรแม่อย่ามาจัมเปอร์หน้าเท่าอันนี้ไม่รู้จักรถบัมอย่ามาแม่ปาสิว่าใช่เลยนะฮะรถไต่ถังใช่รถไต่ถังด้วยรถไต่ถังก็เปิดเพลงนี้เหมือนกันรถไต่ถังก็เปิดเพลงนี้เหมือนกันนะครับสดันเลยมันจะมีรถไต่ถังรถบัมเนาะแล้วก็พวกเครื่องเล่นต่างๆอ่ะที่เขาจะเปิดกันเพลงในยุค90สมัยก่อนนะฮะพี่สนเนาะพี่สนว่าเพลงนี้ปี2000นะฮะประมาณ240กลางๆเนาะ240กลางๆยุคนั้นเลยนะจ๊ะท่านหรือป่าไม่รู้แต่ชอบกินอะไรอย่างเงี้ยกินไม้ไฟฟ้ามากกินอะไรอ่ะกินไม้ไฟฟ้าคืออะไรกินอะไรกินไม้ไฟฟ้าอ๋อประมาณ48โวลต์ใช่ไหมฮะอ๋อเป็นไฟกระแสตรงไม่ใช่ไฟสลับเนาะนะฮะเป็นไฟกระแสตรง48โวลต์อ๋อ48โวลต์เองถ้า220นี่มีคนตายแน่นะฮะใช้ไฟ48โวลต์นะฮะไม้ที่ดีเจบินชานี่ก็ไฟ48โวลต์นะพี่โบพี่เลิฟไม้ในห้องจัดรายการมันต้องมีไฟเข้าด้วยนะมันไม่ใช่เสียบแค่สายแจ็คนะฮะมันต้องเสียบปลั๊กด้วยนะมันจะมีไฟไหลเข้ามาทำสายด้วยนะฮะเดี๋ยวพี่เอ็มส่งเพลงนี้มาเดี๋ยวเขาเปิดฟังหน่อยซินะฮะชอบกลิ่นมันหอมดีแหละกลิ่นอ๋อกลิ่นไม้ไฟฟ้าเลยฮะเพลงนี้หรออ๋อเพลงนี้ทานสิทานนะใช่ไหมเออลองได้ด้วยนะมีความลองได้ด้วยนะมาคุงทานเพลงนี้ไหมเอาไปท่อนหนึ่ง

วิทวัฒน์มันเกิดไม่ทันแต่มันรู้จักทุกเพลงนะเนี่ยเพลงนี้วิทวัฒน์กดดังมากเลยวิทวัฒน์ถ้าเอเชียอยู่ในเอเชียนางจะเต้นเลยนะรู้ไหมนางก็เป็นคนยุ่งยิ่งเหมือนกันเอเชียนะทั้งเพลงมีอะไรมีแต่เนี้ยฮู้ฮู้ทั้งเพลงอ่ะเพลงเรียกไก่กินข้าวนะฮะเปิดนานๆปั๊บไก่เต็มด้านหน้าบ้านเลยนะฮะเปิดเยอะๆนี่ไก่มาเต็มทีเดียวนะฮะต้องเตรียมข้าวไก่นะต้องเตรียมข้าวเปลือกนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้เปิดให้ฟังเฉยๆพอดีว่านึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะพอดีคุณผู้ฟังเขาส่งมาก็เลยเปิดให้ฟังกันนะครับนะเพลงนี้เพลงเหรอพี่สน Marianne นะครับ Just Let Me Cry เพลงนี้ก็ดังเมื่อก่อนนี่ Just Let Me Cry นี่ดังมากเลยอันนี้ก็ยุคเดียวกันนะยุคปี2000เหมือนกัน240ต้นๆกลางๆนะฮะเพลงนี้ดังมากเลยRCA กำลังดังในสมัยนั้น

Just Let Me Cry กับอย่างนี้นะเพลงดังในตำนานเลยแหละนะฮะเมื่อกี้เห็นเพจเชียงใหม่นิวนะพี่สนเขาเอาภาพกาสนแก้วสมัยเก่ามาลงอ่ะที่เชียงใหม่มันจะมีกาสนแก้วเนาะเป็นห้างสินค้ายุค90สมัยก่อนนะฮะก็เป็นอะไรที่คึกคักเนาะอย่างพี่สนนี่ทานอยู่แล้วพี่สนนี่เป็นวัยรุ่นยุค90ที่เชียงใหม่ถ้าเป็นกรุงเทพก็อะไร RCA ห้างต่างๆเนาะนะฮะก็ถือว่าเป็นซีซั่นบรรยากาศยุคนั้นยุค90นํามาเปิดให้ฟังนะครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทนกันไปนะฮะหนุ่มบอยแบนด์นะฮะชอบเทนนี่หนุ่มบอยแบนด์เดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวจะขอเปิดเพลงก่อนมันยังค้างอีก 2-3 เพลงหน้าจังนี้ไปแล้วใช่มั้ยหน้าจังนี้ไปแล้วเนาะจะได้ข้ามเพลงดังไปเลยเทนนี่ขอมาจากต่างประเทศนะครับเดี๋ยวมีของมาร์คคง2เพลงเนาะวันนี้จะมีใครวันนี้จะมีใครส่งนักร้องซ่อนแอบไหมฮะเดี๋ยวจะไปจบมาหนุ่มบอยแบนด์

ันรู้ครับฉันรู้เพลงจาก AI นะครับนะบางคนบอกว่าชอบนั่งไม้กระดกนะฮะไม้กระดานไม้กระดานนะฮะนั่งกับเพื่อน2คนนะครับแล้วก็ชอบแกล้งเพื่อนนะโยกแรงๆให้เพื่อนเพื่อนมันก็ให้กล้วยมาด้วยเอาน้อยหนาอยู่แล้วนึกว่าหลับไปแล้วนี่น้อยหนาพูดถึงสมัยก่อนนี่เครื่องเล่นยุค90ของที่คอยเราเคยเล่นมาก่อนก็มีหลายอย่างเนาะชิงช้าเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่เปล่ามีอยู่เนาะนะเดี๋ยวนี้นี่มันพัฒนานะตามห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องเล่นด้วยแต่ว่ามันมากกว่ายุคเราสมัยก่อนใช่ไหมมันมีเครื่องเล่นต่างๆนะนะมาตามห้างโลตัสบิ๊กซีต่างๆนะครับหรือว่าตามสวนสนุกสวนน้ำต่างๆก็จะมีมากมายยุค90สมัยก่อนเนี่ยโอ้โหแค่มีชิงช้าสวรรค์มีไอ้สไลเดอร์นี่คือสุดยอดแล้วนะนะครับในยุคนั้นสมัยก่อนนะฮะอานุนาว่ารอฟังเพลงอยู่นึกว่าเธอหลับไปแล้วอยู่นั่นน่ะนะแล้วก็เมื่อกี้มีพี่ตั้มใจสมุทรว่าดีใจครับเพลงฝรั่งนี่เปิดเมื่อกี้ภาษาคนเปิดเมื่อกี้เป็นเพลงที่สมัยเล่นเครื่องเสียงสมัยที่เล่นเครื่องเสียงรถยนต์มีแต่เพลงแดนซ์แนวนี้เท่านั้นเลยครับผมเกิดยุคปี29ใช่ไหมฮะ2930ใช่แล้วพี่ถ้าว่าคนเกิดปี28 29 30 35จะฟังเพลงแนวเดียวกันนะฮะหรือว่าเก่ากว่านี้ก็ตามแต่10ปี30ปีที่แล้วนะฮะยังน้ำขอตัวนอนก่อนนะฮะมางั้นเปิดเพลงต่อเดี๋ยวเราจะค้างเพลงกันต่อนะครับมีเพลงเพื่อนสนิทนะครับที่ขอไว้ยังไม่ได้ฟังเลยเนี่ยเพื่อนสนิทของแอนโดรฟินนะครับนะยายโบชมพูบอกยายโบว่าทันอยู่นะก็ทันสี่โรงเรียนเทศบาลโรงเรียนเขาก็มีให้เล่นอยู่แล้วพวกชิงช้าสวรรค์นะฮะพวกชิงช้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีอยู่แล้วนะเว้นว่าเธอไปเกิดอยู่บนดอยอาขามูเซอร์นั่นอาจจะไม่มีนะฮะยายบัวนะฮะ

0: ในคลิปเพลงที่มีชื่อว่าเพื่อนสนิทนะครับกันจากไดโนฟินด้วยนะครับเพื่อนคนหนึ่งแอบรักเธอนี่นะฮะหน้าจังนะฮะหน้าจังนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันกับเพลงที่อยากฟังกันตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะตอนนี้นี่บัวตอนนี้นี่อะไรนะเดี๋ยวก่อนตอนนี้ฟุตบอลเริ่มแข่งแล้วนะตอนนี้นะครับดีเจวินเปิดดูลิงก์ของเวียดนามนะมันลื่นดีคุณฟังลองพิมพ์คำว่า VTV 3นะตอนนี้เขาเริ่มถ่ายทอดสดแล้วนะคุณฟังลองฟังเสียงภาษาเวียดนามนะ
1: เพื่อราบึกษาล่ะ86
0: นี
1: ่để đổi lấy chiếc ký của Giang Yo Mare nhưng Lem Sek ngay lập tức từ chốn
0: ของเวียดนามลื่นไหลมากนะฮะ
1: วานาวีได้เริ่มต้นในเกมที่เดิมๆของการชนะใน
0: นี่
1: ซึ่งเป็นไวกิ้งบ่าวเวคุมทางเบนฝีใต้ฝ่ายมาแรงของชุนดา
0: Norway เหรอ
2: กองบ่านะครับมูโดบงของโจฟี
0: ่เห็นมั้ย
2: ทางเซนเนกาล với tỷ số 3-2 trong đó cú rút của Hà Lan một trận đấu rất thú vị giữa đội bóng châu Phi dồi dào thể lực đầy khao khát
0: เสียงดีนะเสียงดีนะรับภาคเสียงดีนะ
2: ดังของภาษาของคุณชิน
0: ภาษาบ้านเกิดแล้วฮะเวียดนามนี่ดิจิวินได้ฟังนานแล้วมาคุมเพราะว่าเมื่อก่อนจานดาวเทียมเนาะมาเคยเห็นใช่ป่ะจานดาวเทียมเมื่อก่อนสมัยตอนนั้นมีอินเทอร์เน็ตจานดาวเทียมจานดาวมันจะมีช่องลาวใช่มั้ยใช่มั้ยยายน้ํานะฮะยายเอียนหน้าจังลาวสตาร์ชาแนลสบายดีเมืองลาวเนี่ยสบายดีเมืองลาวแล้วก็มีของเขมรของเวียดนามของอินเดียต่างๆเขาก็ออกผ่านจานดาวสมัยก่อนแล้วก็เลยได้ฟังภาษาของเขาตั้งแต่สมัยโอ้10กว่าปีที่แล้วแล้วนะฮะแต่พอมันเป็นยุคโซเชียลก็หายๆไปหน่อยไม่ค่อยได้ดูนะฮะบัวว่าไม่ติดฟุตบอล
2: นาวีดังดาวกับจุมเวลาซูบาอาเซอร์
0: จะติดอะไรฮะติดอะไรเอ่ยฮะติดอะไรเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงของซิลิฟูนะครับที่ขอเมื่อสักครู่นี้นะครับผีที่ไว้ใจที่ขอเมื่อกี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีด็อกเตอร์ฟูสองเพลงแล้ววันนี้มีคนส่งนักร้องไหมฮะให้จบมาสักคนไหมปิดท้ายรายการสักคนเนาะจบสักคนก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวปิดท้ายรายการกัน

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าผิดที่ไว้ใจนะครับ
1: เพลงจากสลิปฟูด้วยนะครับ
0: อ่ะวันนี้มีทั้งร้องหนึ่งคนจะให้ฟังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอเปิดเพลงให้หมดก่อนเนาะเรามียังค้างเพลงที่คุณผู้ฟังส่งไว้อีกสักสองเพลงเดี๋ยวเราค่อยเข้าร้องซ่อนแอบนี่ร้องคนเดียวก็ไม่เป็นไรเลยเวลาไม่หนึ่งนะเที่ยงคืนเจ็ดนาทีตอนนี้นะครับนะฮะตอนนี้ถ้าหากว่าใครมีทีวีก็ดูผ่านทางช่องไทยรัฐได้นะแต่ว่าดูเหมือนจะดูออนไลน์ไม่ได้นะต้องดูผ่านแอปพลิเคชันนะครับดูผ่านทีวีนะฮะเพราะว่าเขาไม่ให้ดูผ่านทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ไทยรัฐนะเพราะว่ามันจะรั่วไหลไปต่างประเทศตอนนี้กำลังเริ่มนะไทยรัฐเป็นดูฟรีเลยนะฮะช่องไทยรัฐทีวีนะฮะ
2: ไปก่อนครับนอร์เวย
0: ์นี่เป็นดูฟรีเลยนะฮะ
2: ออกขวามาน
0: อร์เวย์
2: ตรงนี้ครับดิกรอสเปเป้เล่นใกล้แล้วครับอิบราฮิมซองการ์เร่
0: ใครที่เป็นคอบอลดูส่วนมากคนที่ดูบอลนี่ไม่ได้หรอกนะฮะเขาไปดูเพราะเขามีได้มีเสียเฉยๆนะ
2: เลาะขึ้นมาเองจ่ายขึ้นบน
0: เราก็ไม่ใช่เป็นคอบอลเหมือนกันแต่ที่ดูนี่คือดูติดตามสถานการณ์เฉยว่าตอนนี้มันถึงไหนแล้วจะได้อัปเดตข้อมูลต่างๆได้ว่าทีมไหนตกรอบทีมไหนเข้ารอบไปช่วงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในรอบลึกเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่องไทยรัฐนะฮะดูฟรีเลยนะฮะ
2: กองทั้งก็กิวอะนะครับเจาะมา
0: ว่ากันไปกันแล้วกันสำหรับใครที่เป็นคอฟุตบอลนะฮะส่วนใครไม่ใช่ก็ตามนั้นจ้ะเมื่อกี้มาคงขอปลาทองมาใช่ไหมปลาทองกับปลาทูนึ่งใช่ไหมปลาทูนึ่งก่อนมาปลาทองปลาทูนึ่งแล้วก็เรามาปิดด้วยดังลองซ่อนแอบในคืนนี้เที่ยงคืน8นาทีนะครับซิกแซกบอกว่าเพลงเพราะจังเลยซิกแซกได้เขาเป็นนักวิ่งนะจะบอกให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะครับล่าสุดเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกับแว่น Beautiful เดินวิ่งแลกแว่นเพื่อสุขภาพนะครับเปลี่ยนทุกก้าวให้กลายเป็นสิทธิพิเศษวิ่งนะฮะ3กิโลเมตรนะครับรับเลนส์สายตาตัดแสงสะท้อนฟรีจ่ายค่าประกอบ280บาทวิ่ง16กิโลเมตรนะฮะรับกรอบแว่นฟรี 4,000 บาทวิ่ง11กิโลรับฟรีกรอบแว่นพร้อมเลนส์สายเลนส์สายตาตัดแสงสะท้อนนะครับ 5,000 บาทอันนี้คือยังไงกิจกรรมอะไรนะฮะมาส่งมาให้ดูนะว่ามีกิจกรรมนะแว่นวิทิฟูหรอพี่สนว่าดูทีวีจอ60นิ้ว65นิ้วยังเล็กไปนะฮะพี่ต้องซื้อประมาณสัก100นิ้วพี่

นะครับเพลงนี้จากดร.ฟูนะครับที่ขอไปจากมาร์คคุงด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวดิจิมินจะล่ำลาคุณผู้ฟังที่อยู่ในแอปพลิเคชัน FM นะทางบุญทริกด้วยในช่วงเวลาเที่ยงคืนนี้ลากมาถึงเที่ยงคืน17เลยนะฮะเอาจนหมดคิวเพลงเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปฟังนักร้องซ่อนแอบสัก1เพลงวันนี้มี1ศิลปินแล้วกันที่จะมาให้แกงกันในคืนนี้จะเป็นเสียงของใครเดี๋ยวมาฟังกันดีกว่านะฮะขอบคุณนะครับ True Detach ด้วยอย่าลืมนะเลือกเน็ตซิมนะฮะโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆนะฮะเลือกซิมจาก True ด้วยก็แล้วกันพิสดมันเลยเวลาเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนจะครึ่งแล้วเนี่ยมัวแต่กินเหล้า S99 เพลินไม่ดูเวลาเวลานะมันเลยมันสัก17นาทีแล้วจะเกิงแล้วนี่นะฮะขัดใจไปนอนได้แล้วจะตื่นสายนะฮะนะครับพิสดนี่ตื่น 6:00 นนะเห็นกิน S99 ทุกคืนนี้ 6:00 นตื่นแล้วนะปึ้งตื่นไวขนาดแล้วตื่นมานี่ออกกําลังกายอยู่มั้ยฮะออกได้วันเดียวนะฮะพี่สาวเอาเครื่องออกกําลังกายมาให้อันนึงตอนนี้เป็นราวตากผ้าแล้วนะฮะตากผ้านะฮะเวลาซักผ้ามัวแต่กินเหล้า S99 เพลินไม่ดูเวลาเวลานะมันเลยมันสัก17นาทีแล้วจะเกิงแล้วนี่นะฮะขัดใจไปนอนได้แล้วจะตื่นสายนะฮะนะครับพี่สดนี่ตื่น 6:00 นนะเห็นกิน S99 ทุกคืนนี้ 6:00 นตื่นแล้วนะปึ้งตื่นไวขนาดแล้วตื่นมานี่ออกกําลังกายอยู่มั้ยฮะออกได้วันเดียวนะฮะพี่สาวเอาเครื่องออกกําลังกายมาให้อันนึงตอนนี้เป็นราวตากผ้าแล้วนะฮะตากผ้านะฮะเวลาซักผ้าก็เอาตากไว้นะฮะ

กรรมใหม่กับโค้กนะฮะก็ทานยังปุมาครบ 1,000 บาทสั่งโค้กด้วยคุณฟังมีสิทธิ์แลกซื้อเสื้อยืดนะครับจากโคคาโคล่านะครับลิขสิทธิ์แท้จากฟีฟ่ามีโลโก้โค้กสีแดงติดอยู่นะครับเป็นเสื้อสีแดงแล้วมีโลโก้โค้กแล้วฮะเป็นเหมือนเสื้ ที่ลึกบอลโลกอะฮะปีนี้ที่โค้กเขาทำขึ้นมาสำหรับลูกค้ายำปูม้าเจ็ดยอดนะครับก็ไปแลกซื้อก็ได้ราคาแค่99บาทเท่านั้นเองที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่นะครับฝากด้วยกันเลยกันจ้านะฮะเอาละครับเดี๋ยวร่ำลาคุณฟังในแอปเลยเดี๋ยวไปฟังใน YouTube 1เพลงน้องร้องสนแอปวันนี้ใครส่งเพลงมา1เพลงเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวทางออนไลน์รับปล่อยเพลงต่อยาวๆเลยนะกันนะจ๊ะฝันดีนะครับคุณฟังในแอปพลิเคชันทาง FM ทางออนไลน์นะครับส่วนวันดีเจก็สุดยอดนะครับจัดรายการหลายช่วงเวลาบ๊ายบายลาตีสวัสดีครับ

ณกำลังฟัง DP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook DP Radio Westหลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ DP Radio หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงเพราะกับเราที่0840456862

TV Radio และ Line ID FM 975ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456888

ขยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

เดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

พลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio และ LINE ID FM 975คุณกำลังฟัง BP Radio

ขยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมง